0: พี่ไปงานลูกมาเหนียงเยอะมากเลย
1: อันนั้นพี่ต้องปรึกษาหนิงเลย
0: โอเคโอเคได้ปรึกษาถูกคนจะได้ privilege นั้นโอเคขอโทษนะฮะนั่งเสยผมอยู่พอดีเพิ่งผมยังไม่แห้งเลยรีบเป่าผมเป่าให้ลูกๆอยู่นะครับก็ทักทายกันนะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามสิ่งที่ผมคิดว่าโดยภาพรวมผมไม่รู้นะว่าไปกันเยอะไหมแต่ก็ดูพอใช้ได้อยู่นะภาพรวมนะฮะ
1: ประกันสังคมใช่ไหมคะ
0: เลือกตั้งประกันสังคมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับยังไม่มีการแถลงผลคะแนนอย่างเป็นทางการเพราะเขาบอกว่าเมื่อคืนเขาประกาศว่าเขาจะไม่แถลงผลคะแนนอย่างเป็นทางการในเมื่อคืนนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ตามนัดเขาบอกว่า10 โมงเช้าแต่ถ้า10 โมงเช้าไม่เสร็จก็จะเลื่อนไปเป็นบ่ายนะครับแต่ว่าก็มีบางส่วนที่เขาเหมือนค่อนข้างจะชัดเจนกับผลคะแนนเพราะบอกผลคะแนนก็ขาดอยู่พอสมควรแม้ว่าในระหว่างทางเราจะเห็นเนาะว่าดูเหมือนมีอะไรที่มันน่าคลางแคลงใจอยู่เป็นระยะ
1: เช่น
0: วิธีการนับคะแนนที่ครั้งที่แล้วก็มีปัญหาแล้วครั้งนี้ก็ยังใช้วิธีเดิมคือเวลาเขียนคะแนนก็ยังมุดหัวเข้าไปอยู่ในกระดาษนะครับประชาชนเข้าไปคัดค้านว่าทำไมมุดแบบนี้เจ้าหน้าที่ตอบว่าเขาสั่งให้ทำแบบนี้ค่ะอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เขาคือใครอะเนาะแต่ว่าหรืออย่างเช่น1 วันก่อนการที่มีการเลือกตั้งก็มีสื่อมวลชนเข้าไปเพื่อที่จะขอดูว่าวิธีการเก็บบัตรเก็บหีบเป็นยังไงเขาไม่ให้เขาไม่ให้ดูอะไรทั้งสิ้นอะไรมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่าอ้าวทำไมมันดูเหมือนงุบงิบอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังมั่นใจไม่ได้นะครับก่อนเข้ารายการพี่ก็พูดแบบนี้ใช่ไหม
1: หนิงพูดกับพี่อั๋นใช่บอกพี่อั๋นสะใจมากเลยอันนี้ความคิดเห็นส่งตัวนะคนอื่นว่ายังไงหนิงไม่รู้แต่หนิงรู้สึกว่ามันเป็นความสะใจจริงๆเพราะครั้งเนี้ยคนที่ออกมาเลือกตั้งประกันสังคมมาตื่นตัวกันมากมันเพิ่มกว่าเดิมอ่ะพี่อั๋นถึง300% 300 กว่าเปอร์เซ็นต์นะพี่อั๋นแล้วคะแนนมันค่อนข้างทิ้งห่างกันมากเพราะตอนเนี้ยเราจะเลือกแบบ21 คนถูกป่ะคะทางฝั่งรัฐบาล7ทางนายจ้าง7แล้วก็ทางผู้ประกันตนอีก7ซึ่งทางนายจ้างหรือทางผู้ประกันตน14ที่เนี่ยที่คาดหวังว่าประกันสังคมก้าวหน้าจะได้คะแนนมันทิ้งห่างแบบหลักแสนกับหลักหมื่นน่ะใน7 คนแรกหนูก็บอกพี่อั๋นบอกว่าพี่อั๋นสะใจมากคะแนนมันที่อย่างขนาดนี้ชนะแน่นอนแต่มันยังไม่ได้มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการพี่อั๋นบอกหนิงบอกว่าหนิงกับประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ
0: ในยุคนี้นะในยุคนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ผมว่าไม่มีการสนปี่สนคุยสนหัวใครทั้งสิ้นเพราะที่เป็นอยู่ก็ไม่สนหัวใครอยู่แล้วนะครับหรือแบบผมขออนุญาตจริงๆนะฮะผมไม่กล้าใช้คำว่าด้วยความเคารพนะฮะเพราะผมไม่ค่อยมีให้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยความงงของผมมาแล้วกันนะฮะตลอดเวลาของการเคลื่อนตัวมาของการที่จะมาสู่การเลือกตั้งครั้งนี้หนึ่งคนที่ออกมาพูดทุกครั้งแล้วผมก็แปลกใจว่าเขาเป็นคนยังไงกันนะผมไม่รู้นะฮะว่าเขาเป็นคนดีแย่ขนาดไหนผมไม่เคยเจอนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่าต้องเจอนะฮะแต่ว่าทุกครั้งที่ผมเห็นเขาพูดผมจะมีเครื่องหมายคำถามเสมอเลยคือคุณพนัสไทยล้วนก็คือคนที่ยืนยันว่าจะทำปฏิทินนั่นแหละแล้วก็เขาก็มั่นใจมาตลอดว่าเขาจะชนะนะครับซึ่งตัวคุณพนัสเองเนี่ยเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมผ่านนายจ้างด้วยเช่นกันก็ทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวเขาจะปรากฏตัวด้วยความมั่นใจว่ายังไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไงเขาก็ชนะแน่นอนนะครับแปลว่าจนกระทั่งมาเกือบจะล่าสุดนิดหน่อยเนี่ยแหละฮะที่เขาพูดว่าแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เจ็บใจถ้าเขาพูดเรื่องเจ็บใจแปลว่าเขาอาจจะรู้สึกตัวว่าเขาอาจจะเสียแพ้แต่เจ็บใจเพิ่งผมไม่รู้เขาเจ็บใจทำไมนะเจ็บใจเพราะว่าเราไม่ได้สู้กับลูกจ้างแต่ตอนนี้เรากำลังสู้กับพรรคการเมืองแล้วบอกว่านี่คือความแสบอย่าปล่อยให้กองทุนแสนล้านนี้อยู่ในมือนักการเมืองหรือหัวหน้าพรรคบางคน
1: ค่ะ
0: เขาตัดมาแค่นี้นะนี่มันคือมันจะมีวาทกรรมของเขาอีกเยอะแล้วผมคิดว่านะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณพนัสอยู่แวดล้อมด้วยใคร
1: แต่ค
0: ำ
1: พูดเนี่ยมันมีคำพูดใช่แต่คำพูดมันมีคำพูดหนึ่งที่มันเป็นประเด็นและเป็นไวรัลพอสมควรบอกว่าเด็กอมมือเนี่ยมันจะมีความหมายอะไรมันต้องล้มข้างหลังมันนู่นมันคืออะไรฟังแล้วพอเวลาเราได้ยินคำพูดเนี่ยมันก็จะมีคำที่แบบเอ๊ะเหมือนอย่างที่พี่อั๋นเข้าใจอะว่าเอ๊ะเขาต้องแวดล้อมด้วยใครนะเขาถึงพูดได้แบบนี้ แต่เขาคาดปากมากนะคะว่าครั้งเนี่ยเขาจะต้องได้ประมาณ 90,000 คะแนนแล้วเขาก็ประเมินว่าคู่แข่งขันของเขาอ่ะจะได้แค่ประมาณ 70,000 กว่าคะแนนแล้วตอนที่เขาออกไปเลือกตั้งเองเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าโอ้ยทีมผมยังไงมันก็ชนะแน่นอนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนอย่างเช่นสมุทรปราการน้ำท่วมตรงไหนก็ส่งข้อความมารายงานผมว่าออกไปเลือกใครแล้วนะออกไปเลือกใครแล้วนะยังไงผมก็ชนะ 90,000 ผมต้องได้เต็มที่คู่แข่งมันก็ 70,000 โอ้โหพูดซะแบบแต่สรุปว่ามันหลักเขาชนะขาดกันหลักแสนค่ะคุณ
0: รอให้ประกาศอย่างเป็นทางการก่อนเถอะผมคิดว่าผม
1: รอเป็นทางการ
0: เปลี่ยนวัน
1: เปลี่ยนวันใจ
0: ครับผมนะฮะเอาจริงๆแล้วนะผมมันก็ไม่ได้มีหลักประกันอะไรนะครับว่าไม่ว่าใครจะชนะคนใหม่มาจะดีหรือไม่ดีอันนึงเพียงแต่ว่าณณตอนนี้
1: เรามีความหวังไงนี่เรามีความหวังนิดหน่อย
0: พี่อ่านคิดว่าสิ่งที่ทีมเดิมแล้วกันผมไม่พูดถึงแค่คุณพนัสน่ะทีมเดิมควรใช้ในการพิจารณาตัวเองได้ก็คือขนาดคนไม่รู้นะว่าทีมใหม่จะแย่หรือเปล่าเราไม่รู้ด้วยนะว่าทีมใหม่เนี่ยมีนักการเมืองหนุนหลังจริงไม่จริงอ่ะแล้วแต่เขาอาจจะพูดอ่ะเขาจับข้อมูลนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทีมใหม่จะทำได้ดีจะซื่อสัตย์สุจริตหรือเป็นเหมือนเดิมหรือแย่กว่าเดิมแต่เรายังรู้สึกว่าอย่างน้อยขอให้ได้เปลี่ยนจากเดิมอ่ะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องกลับไปพิจารณาตัวเองว่าแปลว่าไม่มีใครพึงพอใจกับสิ่งที่คุณพูดไม่มีใครพึงพอใจกับแนวทางนโยบายบางอย่างหรืออย่างน้อยเข้าใจสักทีได้หรือยังว่าเราไม่ต้องการปฏิทินคุณเอาแค่เรื่องแค่นี้ผมว่าถ้าจะบอกว่าเขาแพ้เพราะปฏิทินผมว่าก็ไม่ผิดนะหนิง
1: ค่ะแต่อย่างที่หมานพูดแหละพอมันมีคนเอางี้เรายังไม่ต้องไปวัดผลของคะแนนนะพี่อั๋นเพราะตอนนี้มันยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าผลของคะแนนเท่าไหร่แต่เอาว่าสัดส่วนที่คนออกไปเลือกตั้งเนี่ยมันบอกชัดเจนแล้วว่าคนออกไปเลือกเนี่ยเกิน 300% จากคะแนนจากครั้งเดิมที่คนไปเลือกดังนั้นเนี่ยมันเป็นโจทย์นึงแล้วล่ะที่ทีมเดิมหรือว่าแม้กระทั่งทีมใหม่ที่จะเข้ามาบริหารเนี่ยมันต้องตอบด้วยว่าจริงๆแล้ววันนี้ผู้ประกันตนหรือคนที่เราจะต้องจ่ายเงินค่าประกันสังคมอ่ะเขากำลังตั้งคำถามอยู่นะว่าที่ผ่านมาประกันสังคมทำอะไรบ้างให้ชีวิตพวกเรามันดีขึ้นแล้วมันถือว่ามันเป็นเงินกองทุนมหาศาลอันดับต้นๆของประเทศเลยนะแล้วทุกคนที่จ่ายเนี่ยเขาก็หวังว่าบั้นปลายชีวิตเขาอ่ะมันจะดีขึ้นแล้วสุขสบายขึ้นเพราะเงินของประกันสังคมมันไม่ใช่เงินของกรรมการไม่ใช่เงินของพรรคการเมืองแต่มันคือหยาดเหงื่อแรงงานทุกบาททุกสตางค์ของพวกเราที่เราทำงานมาดังนั้นมันต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาบริหารเงินอันเนี้ยท้ายสุดแล้วอะพวกเราที่จ่ายได้อะไรตอบแทนคืนกลับมาบ้างมากกว่าที่จะไปซื้ออย่างเช่นตึกสกายไนน์หรือเอาไปทำอะไรใดๆแล้วก็ไม่ได้เกิดมูลค่าขึ้นมา
0: อ
1: ันเนี้ย มันคือเราอยากเห็นสิ่งนี้มากกว่า
0: แล้วก็หวังว่าเราจะไม่รู้สิผมคิดว่าการที่เรายังน้อยตื่นตัวในระดับประมาณนี้ก็แปลว่าเราผมรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาข่าวอะไรต่างๆดูไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่นะฮะมันดูแบบ
1: ห่อเหี่ยว
0: แต่อย่างน้อยการที่เห็นคนออกไปแล้วก็แสดงพลังกันในด้านแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความหวังขึ้นนะว่าเราไม่ได้แค่พูดแล้วก็แค่ฟังกันไปกันมาอยู่แค่พวกเราใช่ไหมเนี่ยเข้าใจใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คือซึ่งผมก็ไม่ได้คิดว่าฮะเชิญหนิง
1: ไม่เปลี่ยนต่อกันเลยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่พี่แค่จะบอกว่าพี่ไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่เราคุยกันน่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องที่สุดคนอื่นที่คิดไม่เหมือนเราผิดนะพี่ไม่ได้คิดแบบนั้นนะแต่อย่างน้อยมันก็รู้สึกว่าแบบไม่หัวเดียวกระเทียมรีบอะเหมือนกับย้อนกลับไปโทษนะฮะผมคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งซึ่งลุกขึ้นมาพูดแบบในวันที่มีความเสี่ยงภายในชีวิตมากว่ารัฐประหารคือสิ่งที่เลวร้ายมากในวันที่การละครั้งหนึ่งคนจำนวนไม่น้อยเห็นว่ามันดีอยู่นะครับผมรู้ขึ้นมาว่าแบบแย่มากนะนี่เรามาผิดทางอย่างที่สุดนะผมเคยไปร้องเพลงเราจะทำตามสัญญาด้วยนะแล้วผมก็ลุกขึ้นมาขอโทษมากเลยที่ผมเคยไปร้องเพลงนั้นเสมือนกับว่าผมเห็นดีชอบกับการยึดอำนาจซึ่งการยึดอำนาจในทุกรูปแบบนะวันนี้ต้องเราต้องรู้แล้วนะว่ามันผิด แต่ณตอนนี้ผมคิดว่าเราก็ถูกยึดอำนาจอยู่นะฮะแต่ยึดอำนาจอย่างโดยกฎหมายแต่คุณลองดูสิฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้คดีอะไรที่ผิดแล้วไม่ผิดเราเสียเงินทำประชามติว่าเราต้องการรัฐธรรมนูญใหม่แต่ตอนนี้รัฐธรรมนูญใหม่ไม่ได้แก้นะฮะตอนนี้หยุดนิ่งเลยฮะทับศูนย์อ้าวทั้งที่นั่นคือเจตนารมณ์ของประชาชนเราก็เห็นแล้วว่ามันหลายๆเรื่องชัดเจนมากว่าเขาไม่ได้ฟังอ่ะเลยครับ
1: คือถ้าคุณพนัสเนี่ยเขาใช้คำพูดอย่างนี้เขาบอกว่าผลคะแนนตอนที่มันก็ยังไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการนะเขาก็บอกว่าที่มันออกมาเป็นแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีพรรคการเมืองหนุนหลังอันนี้เราก็รู้กันอ่ะเพราะคนที่พยายามออกมาพูดเรื่องนี้คือคุณไอรัชนกศรีนอกชัดเจนเลยออกมาพูดเรื่องนี้เยอะมากๆจริงสมมุติในทางกลับกันว่าสมมุติมันมีพรรคการเมืองหนุนหลังจริงๆแต่คนมันออกมาตื่นตัวขนาดเนี้ยมันก็คือสิ่งที่เราก็ต้องพร้อมรับฟังความเห็นเนอะแล้วก็หวังว่าสมมุตินะถ้าพรรคการเมืองหนุนหลังจริงๆงานนี้ก็คงเปิดทางให้คุณได้โชว์ศักยภาพว่าคุณจะทำมันได้จริงๆหรือคุณพูดได้อย่างเดียวเพราะคุณก็คือความหวังของประชาชนอย่างหนึ่งเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็หนุนก็หนุนทุกอย่างมันจะดีเนาะ
0: ผมไม่รู้จริงไม่จริงนะผมคิดว่าเราไม่แคร์ด้วยซ้ำหนุนก็หนุนถ้าไม่ผิดกฎหมายอย่างน้อยก็ไม่ได้หนุนแล้วมีโพยอ่ะหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้หนุนแล้วแบบต้องใช้วิธีการอะไรที่มันจะเป็นอย่างที่มันผ่านมาถ้าหนุนแล้วตรวจสอบได้ว่ามันเป็นคะแนนที่ถ้าเขาหนุนแล้วเรามาจากประชาชนผมโอเคนะฮะเช่นเดียวกันขออนุญาตถ้าสวจะเป็นสวสีน้ำเงินแต่มาจากประชาชนผมก็โอเคผมไม่เคยพูดเลยว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ชนะการเลือกตั้งผมคิดว่าเพราะประชาชนเลือกเพราะว่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่เป็นชิดเป็นอันที่บอกว่าเขาไม่ชนะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเลือกตั้งใหญ่เขาก็โอเคนี่แต่ว่าอันอื่นๆที่ตอนนี้เราเคลื่อนตัวกันแล้วเราเกิดความสงสัยกันคือเฮ้ยนะตอนนี้อ่ะสวสงสัยไหมสงสัยบัตรเลือกตั้งเรื่อง QR code บาร์โค้ดสงสัยไหมใช่เรื่องอื่นๆล่ะการเคลื่อนตัวมาทำไมคนอะไรเรื่องที่มันเห็นชัดๆว่าผิดไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องอื่นมากกว่าครับแต่เรื่องแบบว่าใครจะออกมารณรงค์เพื่อให้ประชาชนไปเลือกใครถ้ามันยังอยู่ในกรอบของกฎหมายก็ตามสบายสิได้อยู่ครับผม
1: แต่เขาก็ตัดสินไปแล้ว
0: จริงไม่เป็นจริงแต่ถ้าถึงขนาดว่าลุกขึ้นมาแล้วแจกโพยแล้วบอกไม่ผิดอันนี้ผมว่าเพี้ยนนะ
1: ตัดสินไปแล้วพี่ตัดสินไปแล้วว่ามันผิด
0: ยังไม่ตัดสิน
1: ไอ้จะมีว่าสวไงก็สรุปเขาไม่ใช่
0: ยังไม่ตัด
1: ยังต่อได้ยังต่ออีกใช่ไหมพี
0: ่เขาแค่ส่งให้ปปชแล้วก็ทางปปชส่งให้ศาลยังไม่มีการตัดสินครับศาลจะเป็นคนตัดสินเพราะฉะนั้นต้องให้ศาลตัดสินเพียงแต่ว่าศาลในเบื้องต้นก็คือเขาส่งไปแค่ไหนแค่นั้นแต่ว่าศาลมีอำนาจที่สามารถล้วงกลับมาได้นะฮะตอนเขายื่นไปแค่ผมจำไม่ได้ตัวเลข200หรือกี่คนนะส่งไปแค่นั้นน่ะแต่ถ้าศาลเห็นว่าเฮ้ยมากกว่านั้นศาลสามารถสั่งสอบเพิ่มได้ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากแต่อยู่ในอำนาจของศาลครับครับอ่ะอันนั้นคือเรื่องกระโดดข้ามกลับไปเรื่องหัวสวนะฮะอ่ะเรามาอีกเรื่องวันนี้ก็คงจะเป็นวันที่ต้องเตรียมตัวกันแล้วก็เริ่มต้นนะครับเขาก็มีการขอความร่วมมือกันในระดับที่แรงขึ้นนิดนึงด้วยซ้ำนะครับสำหรับภาคเอกชนว่าเอกชนจ๋าในกรุงเทพใครสามารถหยุดได้หยุดเนาะใครสามารถ work from home ได้ work from home เนาะเขาก็มีการขอแบบนั้นอย่างจริงจังขึ้นเพราะว่าสำหรับการประชุม IMF World Bank นะครับก็เริ่มต้นขึ้นนะครับก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมสัปดาห์นี้เราอาจจะเจอการปิดถนนเปิดถนนกันอะไรกันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็อยากให้มันโล่งๆสบายๆกันเพื่อให้การเดินทางต่างๆในกรุงเทพเป็นไปด้วยความราบรื่นมากขึ้นนะครับ
1: ซึ่งก็มีการปิดถนนหลายเส้นเหมือนกันนะคะวันนี้จะเดินทางไปไหนด้วยเฉพาะตรงเส้นสุขุมวิททั้งหลายเนี่ยก็ดูกันให้ดีๆนึงเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรแล้วก็มีการประกาศออกมาแล้วว่าในช่วงเนี้ยจะไม่มีการห้ามชุมนุมเด็ดขาดเพราะว่ากรณีจำครั้งที่แล้วได้ป่ะคะที่มีการประชุมก็จะมีแบบว่าชุมนุมพยายามจะเข้าไปแสดงตัวในตอนที่เขามีชุมนุมซึ่งอันเนี้ยเราก็เห็นด้วยนะก็ขอความร่วมมือกับทุกหน่วยงานจริงๆเพราะว่ามันก็คือภาพหน้าตาของประเทศเราเหมือนกันแหละ
0: ครับนะฮะ ในขณะเดียวกันนะครับก็มีการเตือนกันออกมานะครับเรื่องของทางกรมอุตุนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันกับเรื่องนี้นะครับภาคเหนือตอนล่างมาถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนหนักถึงหนักมากลมแรงและลูกเห็บนะครับเตือนมาถึงลูกเห็บแล้วนะจ๊ะนะฮะก็คือเราผ่านวันอาทิตย์ไปแล้วก็คือ11เพราะฉะนั้นก็จะเหลือ12 13นะครับจะเจอกับอากาศแปรปรวนนะครับของฝนฟ้าคะนองกันโชคแรงนะฮะวันที่11เนี่ยภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพหลักๆเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าเราจะรอดผ่านฝนไปแล้วเมื่อวานฝนตกไปคะหนิงที่กรุงเทพประเทศไทย
1: นิงอยู่แถวปทุมตกค่อนข้างหนักช่วงเย็นแต่ว่ามันเป็นแค่อยู่ประมาณชั่วโมงเดียวอะค่ะ
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็หลับได้แหละนะครับส่วน12กับ13คือวันนี้กับพรุ่งนี้หลักๆเราจะเคลื่อนตัวไปที่ใต้แหละนะครับก็อยู่ในช่วงปลายฝนแล้วนะครับก็อยากให้ประชาชนยังคงระวังกันแล้วก็ติดตามข่าวกันเหมือนเดิมนะครับหลักๆเรื่องนี้เนาะแล้วก
1: ็
0: อัปเดตเงินน้ำท่วมนะครับตอนนี้โอนแล้ว 36,899 ครัวเรือนรวมตอนนี้โอนช่วยเหลือไปแล้วอยู่ที่300กับ2ล้านบาทอันนี้จากไทย PBS ล่าสุดที่อัปเดตมา
1: ะ
0: นะครับก็ครัวเรือนละ 9,000 ใน8จังหวัดคือกรุงเทพสระบุรีระยองเชียงใหม่สุราษฎร์นนทบุรีปทุมอยุธยานะครับก็เยอะที่สุดน่าจะอยู่แถวๆนี้เลยล่ะนะฮะก็264ล้านในขณะที่เป็นครัวเรือนละ 5,000 อีก5จังหวัดนะครับก็อยู่37ล้านแล้วก็จะมีโอนเงินเยียวยาต่างหากอีก3ครั้งคือ 48,601 ครัวเรือนในเบื้องต้นนะครับแต่มันไม่ได้เป้าจบนะฮะเขาก็ขยับตัวแปลว่าตัวเลขมันก็จะเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะครับซึ่งทุกฝ่ายก็พยายามทำเต็มที่แหละช้าบ้างเร็วบ้างผมเข้าใจเวลาเราเดือดร้อนทุกวินาทีมันคือความแบบสุดๆเลยนะครับอย่างออมสินเองเนี่ยตอนแรกเขาใช้2วันนะครับหลังจากรับเรื่องจะใช้เวลา2วันเขาก็ปรับมาเหลือแค่วันเดียวนะฮะเร่งทำให้ทั้งหมดนะครับส่วนก่อนหน้านี้ในความเป็นจริงแล้วอ่ะนะฮะก็เราก็เห็นกันอยู่ว่าแม้แต่ตัวพี่อั๋นเองอั๋นพี่ก็รู้สึกผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาท่วมขนาดนี้ให้ 9,000 เถอะอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเราในขณะเดียวกันที่เราเคยพูดว่าอย่าใช้วิจารณญาณแต่เวลาเราพูดว่าเฮ้ยสงสารเฮ้ยเขาหนักขนาดนี้จะไม่ให้เขาเหรออันเนี้ยคือวิจารณญาณนะหนิงเข้าใจป่ะแปลว่าวิจารณญาณที่เต็มไปด้วยอารมณ์ด้วยซ้ำคือเต็มไปด้วยความเห็นใจสงสารในขณะที่ทางปภ.เองเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับปภ.นะฮะเรื่องตัดสินใจว่าให้หรือไม่ให้ไม่ได้อยู่ที่ปภ.นะฮะปภ.คือพิจารณาจะรับเรื่องมาแล้วจ่ายตามที่พิจารณาเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าครอบครัวไหนครัวเรือนไหนได้ไม่ได้เนี่ยอยู่ที่ท้องถิ่นนั้นอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็จะมีหน่วยงานที่จะเป็นคนตรวจสอบว่าใครได้ไม่ได้แล้วส่งเรื่องว่าใครได้บ้างมาให้ปภ.แล้วงบเนี้ยอยู่กับปภ.แล้วปภ.จ่ายนะครับถ้าเขาบอกว่าต้อง7วันแล้วปรากฏว่ามันมีแค่6วันแล้วท่วม6วันไม่ถึง7วันแล้วเขาจ่ายเราจะบอกว่าเฮ้ยไร้สาระป่ะวะแต่ปภ.จะบอกว่าเปเปอร์เขียน7วันถ้า6วันแล้วเขาจ่ายแล้วอีกหน่อย5วันนะถ้า5วันแล้วสงสารมากต้องจ่ายไหมแล้วถ้า4วันล่ะแล้ว4วันแล้วสงสารมากกว่าเดิมต้องจ่ายไหมในเมื่อกฎเขียนว่า7วันนะครับเออจริงอ่ะถ้าพูดถึงในแง่นั้นแล้วถ้าสมมติมีคนขึ้นลุกขึ้นมาฟ้องแล้วบอกว่าทำไม6วันยังจ่ายแล้วตอนนั้น5วันไม่จ่ายเราบอกอ๋อเพราะ6วันเราสงสารมากกว่า5วันอ้าวจะเริ่มเถียงกันละเราจะเริ่มไม่จบไม่สิ้นละเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าเราจะไม่พูดแล้วละกันว่าตกลงน้ำขึ้นหรือน้ำลง7วันน้ำล้อมหรือไม่ล้อม7วันล่าสุดผมคิดว่าก็เป็นการเคลื่อนตัวที่ดีคือเข้าไป X กับจิสดาแล้วใช้ดาวเทียมเลยฮะแล้วให้ดาวเทียมเป็นตัวบอกเลยว่าตรงไหนเริ่มท่วมวันที่เท่าไหร่และไม่ท่วมแล้ววันที่เท่าไหร่และใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมแล้วจบที่วิทยาศาสตร์ซึ่งตรงนี้ประชาชนไม่ต้องถ่ายรูปแล้วยื่นหลักฐานเลยบอกว่าอยู่ตรงไหนข้อมูลจากจิสดาจะเข้ามาแล้วทำหน้าที่ในการตอบว่าพื้นที่ตรงนั้นจ่ายหรือไม่จ่ายโดยวิทยาศาสตร์เพื่อลดขั้นตอนของการใช้วิจารณญาณมันอาจจะมีคนที่รู้สึกว่าตัวเองได้แต่ควรได้แต่ไม่ได้ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ผมค่อนข้างโอเคนะผมค่อนข้างโอเคครับ
1: อันนี้ดีพี่บีแต่ว่าบางครัวเรือนที่บอกว่ามีการทำการโอนเงินไม่สำเร็จหรือว่าพบว่ายังไม่ได้เงินอ่ะส่วนหนึ่งนะคะ มันอาจจะเกิดจากที่ว่าเลขบัญชีบัตรประชาชนของบุคคลนั้นเนี่ยยังไม่ได้ไปผูกกับบัญชีพร้อมเพลย์อันนี้ก็เป็นไปได้ก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าบางคนที่ยังไม่ได้เนี่ยมันอาจจะว่าคุณยังไม่ได้ผูกเลขบัญชีบัตรอันนี้ก็ต้องกลับไปดูกันนิดนึงนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวนะประชาชนออกมาประท้วงนับล้านรัฐบาลไม่ลาออกไม่ฟังเสียงประชาชนแล้วคุณจะทำยังไงถ้าไม่รัฐประหารอันนี้ย้อนกลับไปเรื่องรัฐประหารนะฮะคุณออกมาบอกว่าประชาชนออกมาดีใจรัฐประหารก็คือประชาธิปไตยโอ้ยตายแล้วเอาแค่ไปเซิร์ชก่อนไหมว่ารัฐประหารคือประชาธิปไตยเนี่ยคุณงงหรือเปล่ารัฐประหารไม่ใช่ประชาธิปไตยแน่นอนจ้ะแล้วถ้าย้อนกลับไปตอนนู้นนะครับที่รัฐประหารถ้าไหนจะคุณจะย้อนนะคุณธีรศักดิ์ผมคุยกับคุณนะตอนนั้นรัฐบาลประกาศลาออกแล้วนะไปย้อนดูประวัติศาสตร์ก่อนนะฮะรัฐบาลประกาศลาออกแล้วแต่เขาบอกว่าต่อให้ลาออกเขาก็จะรัฐประหารอยู่ดีจ้ะ FYI ไปเซิร์ชดูแล้วรัฐประหารที่ไหนในโลกเขาเรียกว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ถ้าประชาธิปไตยก็คือให้ประชาชนเลือกแล้วคุณจะบอกประชาชนนับล้านออกมาแล้วคุณได้นับหรือเปล่าอ้าวแล้วประชาชนที่ไม่ออกมาล่ะฝั่งไหนมากกว่าก็ไม่ได้นับไงเพราะฉะนั้นมันไปเป็นทางการไงและถามว่ารัฐประหารเนี่ยเกิดขึ้นได้หรือถ้าไม่ใช้อาวุธถ้าไม่ใช่รถถังไม่ใช่แล้วถ้าใช้อาวุธใช้รถถังคุณยังเรียกประชาธิปไตยเหรอก่อนจะคุยผมว่าคุณไปทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนไหนจบนะ
1: คำว่ารัฐประหารเนี่ยถ้ากำหนดในบทบัญญัติเนี่ยความหมายของการรัฐประหารหมายถึงว่าการยึดอำนาจรัฐนอกจากกระบวนการรัฐธรรมนูญที่กำหนดอย่างเช่นกองทัพเขาไปยึดอำนาจซึ่งถ้าเขาไม่ได้ลาออกรัฐประหารคือการระงับรัฐธรรมนูญหรือว่ายุบสภาได้เลยนะคะ
0: ครับผมก็คือการแทรกแซงอำนาจก็ยึดก็และทุกรัฐประหารต้องฉีกรัฐธรรมนูญคุณยังบอกว่านี่คือประชาธิปไตยเหรออ้าวโอเคเนาะอ่ะไปต่อหรือต้องเบรกยังได้อยู่ไหมครับ
1: ได้อยู่ไหมได้อยู่ค่ะยังได้อยู่ค่ะเบรกปะเหลือ5นาทีค่ะพี่อันค่ะ
0: ได้งั้นคุยต่อได้ครับนะฮะณตอนนี้นะครับเขาบอกว่าการท่องเที่ยวเขาเจอศึกหนักมากอยู่พอสมควรนะครับน้ำท่วมอีกซ้ำเข้าไปก็เลยฉุดนะฮะคนไทยก็เที่ยวน้อยลงนะครับแล้วบอกว่าคนในอาเซียนเองก็เที่ยวน้อยลงอีกประมาณสักเกือบ 20% ได้ตรงนี้เขาเปิดเผยออกมาจากทางนายกสมาคมโรงแรมไทยนะฮะพูดถึงในช่วงเวลาตรงนี้นะครับที่เขาพูดออกมาตรงนี้นะครับก็ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งนะครับในการที่มันมีข่าวแว่วๆซึ่งผมเชื่อว่าข่าวแว่วนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนไม่ใช่ข่าวลือหรอกนะครับคือค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวหรือค่าเหยียบแผ่นดินนะครับในเบื้องต้นก็คือ450 บาทว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนำข้อมูลมาชี้แจงว่านักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้นถึงปีละ7,000 ล้านนะคือมันมีแหละคือเมื่อคุณเข้ามาแล้วแล้วคุณเกิดเจ็บป่วยแบบในเงื่อนไขอะนะฮะเหมือนสมมติว่าเราไปอยู่ต่างประเทศอะแล้วเราเจ็บป่วยอะในความเป็นจริงแล้วอะบางเงื่อนไขอะเราสามารถรักษาฟรีที่นั่นได้เลยนะฮะเหมือนตอนนู้นจำได้ไหมที่เราบอกว่าถ้าเราไปต่างประเทศเรายังสามารถไปฉีดวัคซีนโควิดที่ต่างประเทศได้เลยอะนั่นก็คือใช้งบเขาอย่างนี้เหมือนกันนะมันก็มีตรงส่วนที่มันเป็นเรื่องของข้อตกลงระหว่างประเทศนะฮะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่เข้ามาแล้วก็มารักษาพยาบาลในประเทศไทยโดยเงื่อนไขอะไรต่างๆที่มันเข้าเงื่อนไขเนี่ยสูงถึงปีละประมาณ7,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเขาก็เอาสถิติต่างๆออกมาให้ดูนะฮะรวมถึงเรื่องของการเดินทางกันต่างๆตรงนี้นะครับว่าภาพรวมนักท่องเที่ยวตอนนี้น้อยอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาแบ่งตลาดออกเป็นตลาดเดินทางไกลเขาเรียกว่า long haul กับ short haul คือกลุ่มที่ขึ้นเครื่องบินสั้นๆแล้วก็มาถึงกันได้นะครับดูเทียบจากอัตราการจองโรงแรมของปีนี้ในระยะเวลาเดียวกันเทียบกับปีก่อนๆแล้วก็ความอ่อนไหวของต้นทุนต่อการท่องเที่ยวก็คือต้นทุนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นลดลงอะไรยังไงนะครับแล้วเขาก็เจอว่าเออนักท่องเที่ยวมันลดลงอยู่แล้วนะอย่างมากเลยนะตอนนี้ด้วยหลายเหตุผลแล้วเรื่องเจอน้ำท่วมเข้าไปอีกนะครับถ้าเราเก็บค่าเหยียบแผ่นดินขึ้นไปอีก410 บาทเนี่ยอยากให้พิจารณาด้วยเหมือนกันว่ามันจะมีผลต่อการตัดสินใจที่ทำให้คนยิ่งมาน้อยลงไปหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้น
1: คืออย่างกระทรวงสาธารณสุขเองเขาก็กังวลไงว่าแบบคนที่เข้ามาเที่ยวอ่ะ มันอาจจะไม่ใช่กลุ่มนักท่องเที่ยวจริงๆนะพี่อันในมุมของกระทรวงสาธารณสุขนะ
0: เขา
1: ก็กังวลว่าอาจจะไม่ใช่กลุ่มนักท่องเที่ยวจริงๆคือเป็นพวกแบบเมียนมากัมพูชาลาวที่แบบเข้ามาเหมือนทำ
0: เพื่อมาสวัสดิการ
1: โควต้าว่ามาท่องเที่ยวอ่ะใช่แต่ว่าก็มาใช้รัฐสวัสดิการของเราอะไรเงี้ยเหมือนแบบทำมาท่องเที่ยวแต่สุดท้ายมาเป็นขายแรงงานมาทำงานใน

0: แล้วไม่ได้มาท่องเที่ยวจริงๆแล้วแอบมาใช้แรงงานมันไม่ควรเอามารวมกันกับสาธารณสุขหรือมันไม่ควรเอามารวมกันกับในกรณีแบบเนี้ยมันเหมือนมันทำงานกันงงฟังก์ชันนะพี่อันประเทศไทยอ่ะ
1: ไม่รู้ว่ะพี่พูดตรงๆพี่ยังคิดไม่ตก
0: นะกับเรื่องนี้คือพี่ว่ามันงงไหมล่ะคือกรณีอย่างเงี้ยคือสาธารณสุขออกมาบอกว่าเนี่ยมี3ประเทศเนี่ยเข้ามาไม่ใช่กลุ่มนักท่องเที่ยวแต่มาใช้สาธารณสุขมาใช้สวัสดิการประกันสังคมอ้าวแล้วอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องกลับไปติดกระดุมเม็ดแรกไหมแล้วปล่อยให้คนพวกนี้เข้ามาใช้ได้ยังไง
1: มัน
0: งงอ่ะ
1: คือมันพี่อ่านคิดว่าเราต้องไปดูในรายละเอียดเยอะมากมันมีตัวบทกฎหมายเยอะมากนะฮะของข้อตกลงนานาชาติอย่างเช่นสมมุติว่าเราไปป่วยที่ต่างประเทศไม่ว่าเราจะมีเงินหรือไม่มีเงินมีเงินพอหรือไม่มีเงินพอเขาต้องรักษาเราก่อนใช่ปะในคือ
0: พี่แต่ว่าเข้ามาเนี่ยเข้ามายังไงอ่ะเพราะส่วนใหญ่เวลาเข้ามาเนี่ยก็จะทำวีซ่าว่าเข้ามาท่องเที่ยวแต่สุดท้ายอ่ะมาใช้แรงงานไงพี่มันก็ต้องแบ็กกลับไปที่กระดุมเม็ดแรกหน่อยว่ากระทรวงแรงงานเขาจัดการตรงนี้ยังไง
1: ถ้าเขาเข้ามาใช้แรงงานแบบหนีเข้ามาเป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องไปแก้เรื่องนั้นเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือถ้าสมมติว่าพี่อ่ะไม่แน่ใจอ่ะนะอันนี้พูดคร่าวๆนะฮะยังไม่ได้ตกตะกอนนะเราคุยกันได้นะฮะหรือว่าแบบดีไม่ดียังไงแต่คือผมไม่รู้ว่าเราควรเก็บ450บาทเหมาเข่งแล้วดีแล้วแหละหรือว่าแบบไม่ดีว่ะหรือเราควรเก็บเป็นบาง
0: เคส
1: บางเช่นบางกลุ่มประเทศนะตอนนี้ก็มีอยู่แล้วที่ต้องขอวีซ่าอ้าวงั้นการขอวีซ่าก็เป็นการเก็บค่าเหยียบแผ่นดินในรูปแบบนึงมั้ยหรือถ้าไม่งั้นก็ถ้าเรามีสถิติมากพอที่คนกลุ่มไหนเข้ามาแล้วทำแบบนี้เราอาจจะต้องกำหนดเลยว่า1นอกจากคุณต้องขออนุญาตแล้วการเดินทางเข้ามาของคุณต้องมีประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่บางกลุ่มที่ไม่เอฟเฟคก็ไม่ควรไปแตะเขาไหมบางกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพอยู่แล้ว450บาทอาจจะทำให้แบบมันรู้สึกก็ได้นะอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่รู้สึกก็ได้นะแต่บางคนอาจจะรู้สึกก็ได้บางครั้งเราอาจจะมองข้ามเรื่องเล็กๆอย่างเช่นเราเคยไปกินร้านอาหารบางร้านแล้วเขาแบบเราขอน้ำจิ้มเพิ่มแล้วเขาเก็บค่าน้ำจิ้มมา
0: ไม่ออก
1: คือถามว่าเก็บค่าน้ำจิ้ม10บาทนะคะผมว่าจริงๆเราก็ไม่ได้รู้สึกหรอกบางทีเดี๋ยวตอนกินเสร็จเราอาจจะทิปมากกว่านั้นต้องเยอะบางอาจจะทิปให้ต้องร้อยหนึ่งไปได้น้ำจิ้มต้อง10ถ้วยแต่ตอนเขาเก็บเงิน10บาทมันรู้สึกอะแล้วพอมันรู้สึก
0: พี่
1: ก็รู้สึกพี่ถึงพูดไงแล้วพี่ยังบอกว่าเก็บค่าน้ำจิ้มเพิ่มด้วยนะคุณเก็บเพิ่มเหรอหรือบางทีแบบขอกระเทียมมะนาวค่ะแล้วเขาบอกว่ามีเก็บค่ามันกระเทียมมะนาว30บาทเงี้ยผมรู้สึกว่าหึเหรอวะเงี้ยคือถามว่าแบบลำบากลำบนกับ30บาทหรือไม่แต่รู้สึกจนครั้งต่อไปจะกินเนี่ยมีแอททิจูดที่ไม่ค่อยดีกับร้านโดยไม่มีเหตุผลถ้าเรารู้สึกว่าร้านนี้เหมือนถ้าเป็นคนก็ดูไม่ค่อยน่ารักเงี้ยผมเพราะฉะนั้นบางเรื่อง450บาทแต่โทรแค่แบบ$10นิดๆเองนะคุณอย่างเงี้ยแต่ต้องไปดูนะฮะว่ามันมีผลต่อความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่า
0: ครับ
1: ก็หาลือกันได้นะหาลือกันได้
0: แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพี่อันจะหาคำตอบมาให้พวกเราได้เพราะว่าพี่อันทำรายการหลายรายการพี่อันจะเจอคนเยอะมากๆเดี๋ยวนี้จะรอฟังจากพี่อัน
1: ไม่รู้จะมีโอกาสได้คุยเรื่องนี้เปล่าเพราะมันยังไม่ได้เป็นเรื่องแบบเรื่องใหญ่พอที่เป็นท็อปิกใหญ่ที่จะคุยในรายการหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีโอกาสก็จะคุยเพราะว่ามันก็น่าสนใจดีเพราะว่านอกจากค่าเข้าตอนนี้ยังมีค่าออกอีกใช่ไหมค่าออกก็พูดว่าจะเก็บ 1,000 ถึง 5,000 โอ้ผมว่าอันนี้ก็เป็นประเด็น
0: อันนี้ก็แอบหนักเหมือนกัน
1: หนักอยู่
0: ค่ะ
1: แล้วก็อาจจะบอกว่าก็จะมีคนพูดแหละว่าเอาถ้าหนักก็อย่าไปสิคะอันนี้คือกำปั้นทุบดินนะฮะคนพูดแบบนี้คือกำปั้นทุบดินนึกออกปะมันก็เหมือนกับไม่พอใจย้ายประเทศสิคะอ้าวมันไม่ใช่วิธีนอกจากคุณมีวัตถุประสงค์ของการเก็บเงินค่าออกจากประเทศเพื่อตั้งใจจะไม่ให้คนไทยเดินทางออกนอกประเทศมากเกินไปและมีภาษีเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้งั้นโอเค งั้นต้องคุยกันแล้วว่าการเดินทางออกนอกประเทศมากของประเทศไทยเป็นปัญหาหรือเปล่าของคนไทยเป็นปัญหาหรือเปล่าก็จะได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีเพราะว่าภาษีนอกจาก

0: ็บเพื่อเอาไปใช้บำรุงใช้อะไรต่างๆตามหน้าที่ของภาษีแล้วภาษีสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจและภาษีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้ในบางเรื่องเช่นภาษีสิ่งแวดล้อมภาษีขยะภาษีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเก็บอย่างเงี้ยเก็บเพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างอย่างเงี้ย
1: หรือล่าสุดสั้นๆก่อนเบรกเห็นว่าจะมีการเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยคนก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่ควรนะมันจะยิ่งเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งจะบอกว่าทุกวันนี้มันก็เข้าถึงค่ะ
0: แต่ถ้าคุณจะเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าอย่างแรกแปลว่าภาษีแปลว่าบุหรี่ไฟฟ้าต้องถูกกฎหมายก่อน
1: ต้องถูกกฎหมาย
0: ต้องถูกกฎหมายก่อนหลังจากถูกกฎหมายแล้วก็จะต้องมีข้อกำหนดว่าใครสามารถเข้าถึงมันได้อย่างเช่นเด็กอายุต้องเกิน18สมมุตินะเกิน18ก็แปลว่าต่ำกว่า18ยังไงก็ผิดเหมือนเดิมแต่ถ้า18ขึ้นไปอยากจะใช้จากเนี้ยคุณต้องเก็บภาษีเขาแล้วนะผมถ้าถามพี่อันนะเปลี่ยนโอเคเพราะว่าณตอนนี้มันเกลื่อนเมืองอยู่แล้วงั้นทำให้ถูกกฎหมายเลยไม่ได้แปลว่ามันผิดนะฮะแต่ถ้าผมรู้สึกว่าก็ถ้าสำหรับผมนะบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายแล้วทำไมบุหรี่ไม่ไฟฟ้าผิดไม่ผิดกฎหมายอ่ะ
1: ก็จริงเนาะ
0: อ่ะโอเคเบรกดีกว่าเดี๋ยวกลับมา
1: เบรกค่ะ
0: ครับผมอ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับ
1: ค่ะสตาร์ทมือสาวเลยขอโทษ
0: สตาร์ทมือเช้าค่ะมือเช้า
1: สาวเช้านะคะคุณผู้ฟังค่ะสตาร์ทมือเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเล็ตอร่อยดีทุกคำแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเจนี้อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร่ทิพย์ยูอีคอฟเฮอร์เบิลเมาส์เปย์แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ
0: พักสักครู่ครับ
2: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมือเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเร็ตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ UE Cough Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
12: ล้าน
11: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
12: ล้าน
11: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย

ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: 아파트를 사는데 잘안 나무 층층 뭐도 해요. 다 필요하나요?
1: 호, 꼴리드 대략합.
0: 마스크라, 체리베리 마스카, 컨트니, 야분 빠, 수고이, 매등 풀이 아르르.
1: 오, 니가 일본 대략합.
2: Profile and Foul รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

ลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

ัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: Green Morning Show
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอOf Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
3: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับ Green Morning Show นะครับวันนี้เราไลฟ์สตรีมมิ่งกันนะครับก็ถือว่าในมุมนึงก็ต้อนรับการประชุม World BankIMF ด้วยเช่นกันที่เขาบอกให้ work from home นะฮะแล้วก็ work from home อย่างน้อยเฉพาะในกลุ่มทีมงานเราก็ประหยัดการที่ลงไปใช้พื้นที่ถนนได้รถสัก10คันแล้วมั้งนะครับช่วยกันกรณีกรณ์หน่อยให้ถนนมันโล่งขึ้นได้นะครับรัฐก็เดินหน้านะครับดูแลเรื่องของการคุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุนะครับ 1,203 แห่งทั่วประเทศกันก็ล้อมคอกแหละล้อมคอกแต่เอาเถอะเอาล้อมคอกก็ล้อมคอกไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังได้ล้อมนะฮะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็ตกอกตกใจกันไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะมันมีหลายเรื่องให้น่าตกใจก็คือตกใจว่าโอ้ครอบครัวนี้พ่อแม่ลูกเข้มข้นเชียวเนาะนะฮะสำหรับรายละเอียดต่างๆนะครับใครเป็นใครร้ายกว่าใครอันนี้แล้วแต่ละดูกันจะเป็นละครกันอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าที่น่าตกใจก็คือมองย้อนกลับไปดูอีกนะฮะว่าสูตรนี้มีสูตรแบบนี้ในประเทศได้ไงนอกเหนือจากนั้นคิดว่าไม่น่ามีสูตรเดียวนะครับแล้วจนถึงทุกวันนี้ไอ้เตียงแบบนั้นเจ้าของศูนย์ซึ่งเปิดหน้าสู้ก็ยังคงเรียกออกมาได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเป็นนวัตกรรมอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านการตรวจแล้วนะครับของสปส5แล้วล่าสุดผอ.ของสปส5ก็ถูกเด้งอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นแพทเทิร์นแล้วต่อด้วยอะไรต่อด้วยการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแพทเทิร์นมากแพทเทิร์นเลยหนิงหลับตาก็เดาได้ว่าจะต้องทำอะไรประเทศหนิง
4: คือตอนนี้มันกลายเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้หมดแล้วอ่ะพี่อันในประเทศไทยเนาะพอเวลามันเจออะไรขึ้นมามันก็จะตั้งอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
3: แล้วก็เด้งเด้งคนที่รับผิดชอบแล้วเด้งแค่นั้นแล้วเงียบ
4: แล้วก็เงียบพอมันมีข่าวใหม่ขึ้นมามันก็จะเป็นกระแสข่าวใหม่ข่าวเก่าก็จะถูกวางไว้แค่นั้น
3: ใช่มันก็จะถูกวางนั้นซึ่ง
4: พวกเราต้องช่วยกันพูดหน่อยอ่ะพี่
3: อีกเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยณตอนนี้นะฮะผมไม่ได้พูดเองนะเดี๋ยวจะหาว่าพูดเพราะว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าแขกรับเชิญพูดเองเลยบอกว่าณตอนนี้องค์กรที่ทำหน้าที่เข้มแข็งที่สุดละในประเทศคือองค์กรสื่อ
4: ค่ะ
3: คือสื่อหนักหน่วงมากเรานะฮะและณตอนนี้เรานำเสนอจนเรานำเสนอกันแรงขึ้นมากอย่าเรียกว่าแรงเลยเรานำเสนอกันเปิดเผยขึ้นมากแล้วตรงขึ้นมากเมื่อก่อนจะมีเรื่องที่เราไม่กล้าพูดเยอะแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าเราก็ในมุมหนึ่งก็อ่ะถ้าจะเป็นข้อดีก็คือเขาก็ไม่เข้ามาควบคุมสื่อมากนะแต่ถามว่ามีไหมมีนะครับก็กำลังเกิดขึ้นกับไทย PBS หรืออะไรต่างๆอยู่แต่ตรงนั้นไม่ได้บอกถูกผิดนะฮะไปดูรายละเอียดกันดีๆก็แล้วกันผมคิดว่ามีทั้งส่วนที่สมเหตุสมผลแล้วก็มีทั้งส่วนที่ก็ควรเอ๊ะมันต้องเอ๊ะกันหลายๆด้านนะผมว่าเอ๊ะกันหลายๆด้านผมว่าการเข้าไปดูแลก็เป็นเรื่องที่ดีแต่การเข้าไปดูแลมากเกินไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีมันมีทั้งโปรแอนด์คอนตรงนั้นนะครับย้อนกลับมานะครับอีกหลายเลยเรื่องที่อยู่ดีก็เงียบหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ากรณีของแม่พัดกับลูกเบนซ์เนี่ยมากลบข่าวนี้ไปเยอะเลยก็คงจะเป็นเรื่องของสสไอเดียกับสามี
4: ใช่นะ
3: ซึ่งถามจริงไม่ชัดเหรอหนิงถามจริงนะตอนนี้ต้องรอการตัดสินเหรอ
4: โอ้
3: มีต้องตั้งคณะอนุกรรมการอีกไหม ผมว่ามันชัดมากจนมันจบได้เลยมันจบได้เลยนะเรื่องเนี้ยจบได้วันนี้นาทีนี้เลยในความคิดพี่อ่านนะ
4: คือคำถามมันถูกตั้งคำถามกระจัดสังคมนะไว้ทรัพย์สินเกือบ 2,000 ล้านบาทเนี่ยมันเชื่อมโยงกับธุรกิจเว็บพนันกับสแกมเมอร์ใช่หรือไม่ซึ่งคำตอบมันมีอยู่ชัดเจนอยู่แล้วไง
3: ก็มันตอบแล้วว่าใช่รัฐมนตรียุติธรรมพูดออกมาจากปากแล้วว่าเขาเปิดบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกกรุ๊ปเซลทำเว็บพนันออนไลน์อ่ะชัดแล้วนะนี่คือแปลว่าตรวจสอบมาแล้วนะรัฐมนตรีพูดแล้วนะแต่ไม่ผิดแต่ณตอนนี้พิสูจน์ออกมาแล้วนะว่าผิดเพราะมีคนไทยเล่นในขณะที่ก็มีคนออกมาพูดแล้วบอกว่าเอา DE ออกมาทำไมตรวจจับไม่ได้ล่ะก็เพราะว่ามีคนไทยเล่นน้อยอ้าวนี่ DE ตอบแล้วนะว่ามีคนไทยเล่นผมไม่สนว่ามากหรือน้อยแต่ผมว่ามีคนเล่นไหมมีคนไทยเล่นโดย DE ยืนยันครบองค์ประกอบไปยังแล้วจะเงียบไหมเงียบ
4: และอีกประเด็นนึงนะคำถามนะอันนี้คือส่วนตัวนะขอตั้งคำถามว่าแล้วทำไมนะวันนี้ข่าวที่มันดังขนาดเนี่ยสสไอเดียกับสามีถึงยังไม่เข้าไปชี้แจงต่อกรรมาธิการหรือว่า DSI
3: ไม่ทราบเขาบอกเขาเดี๋ยวคงไปนะเพราะเขาพูดว่าเดี๋ยวจะแถลงค่ะพี่ที่ยินแต่เขาพูดว่าเดี๋ยวจะแถลงค่ะ
4: ก็เดี๋ยวเนี่ยคือแต่คำถามคือข่าวมันดังมากอะพี่แล้วมันชัดเจนอย่างที่พี่อ่านตั้งคำถามว่าก็นายรัฐมนตรีออกมาตอบแล้วเป็นในเชิงนัยยะของการตอบการตอบคือคำตอบอะพี่อ่านแล้วทำไมคนที่โดนตั้งคำถามสังคมถึงไม่ออกมาชี้แจงถามไปมากกว่านั้นว่าสสไอเดียเป็นสสคนหนึ่งในพรรคการเมืองแล้วก็พูดกันเลยอ่ะภูมิใจไทยฉะนั้นคนที่เป็นหัวหน้าพรรคจะปฏิเสธไม่ได้ว่าทำไมไม่ขับเคลื่อนเราจัดการมันเหมือนเรามีลูกน้องเราไปทำผิดต่อสังคมแน่นอนมันก็ต้องกระทบมาถึงเจ้านายถูกป่ะพี่ทำไมมันเงียบสนิทเลยอ่ะ
3: ก็ไม่แข่งกลับไปที่เรื่องเดิมก็ไม่แคร์เหรอถ้าไม่งั้นก็ต้องทำให้เห็นว่าแคร์สิครับถ้าแคร์ทำให้เห็นว่าแคร์เราจะได้ไม่พูดคำนี้นะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ต้องแคร์นะฮะเป็นเรื่องที่ต้องแคร์ประชาชนเรื่องที่ต้องแคร์คนที่เลือกแล้วคนที่เลือกอ่ะต้องไม่กลัวนะแตกกันนะฮะ
4: คือถ้ามันผิดก็ต้องว่าไปตามผิดแล้วก็ต้องยอมรับ
3: ก็ต้องบอกว่าผิด
4: ยอมรับแล้วจัดการนะแต่ว่าไม่ใช่ห่วงหน้าห่วงตาแบบว่ากันเองอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะอันเนี้ยคนน่าเกลียด
3: อย่าว่าแต่เราสมมุติว่าเราเลือกคนผิดเนี่ยเราก็ต้องกล้ายอมรับนะไม่ใช่แค่เลือกส.ส.นะเลือกคนผิดมาเป็นเพื่อนเลือกคนผิดมาเป็นคู่ชีวิตหรือแม้แต่เราเคยพูดสิ่งที่ผิดหรือเลือกเชื่อในสิ่งที่ผิดณวันหนึ่งพอเราคิดว่าเราดีขึ้นเข้าใจมากขึ้นฉลาดขึ้นเราก็ move on เข้าใจป่ะแล้วถ้าพูดแล้วผิดน่ะก็ไม่หายไปเฉยๆนะผมว่าขอโทษสักนิดก็ดีแล้วถ้าพี่อ่านพูดอะไรผิดนะพี่จะขอโทษพี่อ่านได้ไม่แค่แบบว่าเออทำเงียบๆไปแล้วกันไม่เว้ยอุ้ยขอโทษเว้ยเลยไม่ผมขอโทษแน่นอนถ้าพี่อ่านเล่าข่าวผิดผมก็จะตามกลับมาแก้ผมจะไม่หายไปเฉยๆเช่นกันนะผมไม่ได้รู้สึกว่าผมต้องการคำขอโทษจากคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมบางท่านนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าพูดผิดแล้วอะลองขอโทษกันดูไหมไม่ต้องขอโทษผมก็ได้ขอโทษให้กับตัวเองที่คือให้เกียรติศักดิ์และศรีของตัวเองอ่ะเข้าใจว่าพี่อันคิดว่าเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่ต้องเกณฑ์เอานะเกณฑ์ GAIN เกณฑ์คือคุณต้องทำสิ่งนั้นเพื่อให้ได้รับคุณต้องทำตัวเพื่อให้ได้รับเกียรติและศักดิ์ศรีไม่ใช่สิ่งที่ต้องเรียกร้องไม่ใช่บังคับว่าคุณต้องโค้งต้องคลานแต่ถ้าคุณทำสิ่งที่ดีคนก็จะโค้งละคลานไม่คลานหรอกอะคนก็จะโค้งเคารพนับถือให้คุณเองอะเพราะฉะนั้นคือแบบผมว่ามันเริ่มต้นจากการที่เรารับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดสักนิดนึงแล้วถ้าเรายังไม่แน่ใจในสิ่งที่เราไม่รู้พูดเลยว่าไม่รู้แล้วถ้าอยากรู้ก็ไปหาความรู้แล้วจะได้เข้าใจแล้วถ้าแบบมั่นใจละอ่ะโอเคเราก็จะได้ยืนหยัดสู้เพื่อสิ่งที่เราเชื่อมั่นและคิดว่าเป็นความถูกต้องในแบบของเราได้แต่ดีกว่าสู้แบบสู้อะไรก็ไม่รู้เพราะว่าก็ฉันชอบของฉันแบบนี้ก็ฉันเชื่อของฉันแบบนี้เราจะลดความเชื่อลงหน่อยอะแล้วเอาข้อเท็จจริงมาสู้กันมากขึ้นแล้วเวลาเราจะยืนหยัดสู้เพื่ออะไรผมว่าเราจะได้เ ราจะได้ solid นะเราสบายใจขึ้นนะครับ
4: จริงพี่ก็หวังว่าวีคนี้เรื่องนี้จะถูกนำกลับขึ้นมาพูดเนาะ
3: หวังว่า
4: หวังว่าค่ะ
3: ถ้าเขาแคร์แล้วเขายังเห็นหัวประชาชนนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับสตาร์ทมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยดีทุกคำแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเจนี้อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร่ทิพย์ UE Cough Herbal Mouth Spray แชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Coat สีติดทนนานครับผมคิดว่าเราเลยเวลามาพอสมควรแล้วต้องจบแล้วล่ะนะครับขอบคุณหนิงด้วยนะ
4: ขอบคุณพี่อั๋นค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: เที่ยวให้ปลอดภัยนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคน
3: จบด้วยวิวโอซาก้าจากชั้น40นะครับทุกคน
4: ไหนขอดูสิ
3: สวยงาม
4: เทคแคร์กันมาฝากสวัสดีครับ
3: บ๊ายบายครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: เองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ UE Cough Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
5: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: ถามตรงๆที่หมอบอกว่าพออายุเริ่มเยอะร่างกายก็จะสร้างโคคิวเทนน้อยลงแบบนี้ถ้าพี่เป้กินอาหารที่มีโคคิวเทนมันจะไปสร้างโคคิวเทนเติมเข้าเซลล์ได้พอจริงๆเหรอหมอ
5: ตอบตรงๆเลยว่าถ้าจะเติมให้เข้าเซลล์ได้พลังงานเต็มๆอย่างเทียบเท่าตอนวัยรุ่นแล้วก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นค่ะพี่เป้เพราะอาหารแต่ละมื้อมีโคเอนไซม์คิวเทนก็จริงจากธรรมชาติแต่ร่างกายต้องเติมวัตถุดิบให้เต็มเพื่อให้ตับได้เอาไปใช้ในการสร้างโคเอนไซม์คิวเทนต่อตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นลืมเติมสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้โคเอนไซม์คิวเทนถูกทำลายได้ไวเกินด้วยค่ะพี่เต้
6: อ
5: ๋
6: อเข้าใจละมิน่าล่ะวัยทำงานอย่างเราถึงต้องเน้นทั้งกินดีพักผ่อนดีแล้วก็มองหาตัวเสริมนะครับให้ถูกจุด พี่เป้เก็ตละ
5: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ครบรอบ28ปีคามิโลซานเอ็มช่วยบรรเทาเจ็บคออ
7: ากาศกำลังเปลี่ยนแปลงบ่อยเชียวนะครับแล้วก็เจอฝนนะฮะถึงจะมีบางวันที่พอมีแดดมาขั้นให้เราแบบแอบดีใจกันอยู่บ้างนะฮะแต่แดดอยู่ดีๆแป๊บนึงฝนอีกนะครับอากาศมันสวิงแบบนี้ไม่สบายได้ง่ายๆแน่นอนไม่ว่าคุณจะมั่นใจแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามสารพัดหวัดเหลือการระคายคอเจ็บคอร่วมด้วยนะครับบางคนไม่โดนฝนเลยนะแต่ใช้เสียงเยอะพูดเยอะประชุมเยอะแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับหรือต้องซูมอยู่บ้านแล้วแต่เป็นอันว่าความเสี่ยงแบบนี้มันอยู่ใกล้ตัวครับถ้าคุณรู้สึกไม่สบายคอขึ้นมาเมื่อไหร่ใครมีอาการแบบนี้อยู่อย่าปล่อยผ่านหรือรู้สึกว่าเฮ้ยปล่อยยาวเดี๋ยวคิดว่ามันจะหายเองเอาตัวช่วยตัวนี้ดีกว่าที่อยากแนะนำเลยนั่นก็คือคามิโลซานเอ็มสเปรย์พ่นคอเยอรมันคาโมไมล์ครับเขาช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ง่ายพกพาสะดวกติดกระเป๋าไว้เลยหยิบใช้ได้ทันทีที่มีการเจ็บคอและคามิโลซานเอ็มปีนี้อายุครบรอบ28ปีแล้วนะครับเขาเลยขอฉลองด้วยโปรโมชั่นพิเศษราคาเพียง159บาทใครมองหาตัวช่วยเรื่องการเจ็บคออยู่จัดกันไว้เลยนะครับควรมีติดตัวติดบ้านติดรถติดออฟฟิศไว้ล่วงหน้าก่อนอยู่แล้วไปหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Boots Watsons Pure Extra Plus Tops Care รวมถึงร้านยากรุงเทพและ Lab Pharmacy ตลอดเดือนตุลาคมนี้ครับถ้าเจอกับอากาศเปลี่ยนหรือใช้เสียงเยอะแล้วรู้สึกไม่สบายคออย่าลืมคามิโลซานเอ็มนะครับ
1: คามิโลซานเอ็มโปรพิเศษ159บาทหาซื้อได้ที่บูสต์วัตสันเพรียวและร้านยาเอ็กซ์ตาร์พลัส
8: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็ กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการเร็ต
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
12: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Close up shot
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของเวียดนามในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนหรือไตรมาสที่3ของปีนี้ขยายตัวแตะระดับร้อยละ 9.95 เพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 8.81 ในช่วงไตรมาสที่แล้วซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคเกษตรกรรมป่าไม้และการประมงรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและภาคบริการสำนักสถิติแห่งชาติของเวียดนามยังประเมินนะคะว่า GDP ของเวียดนามในช่วง9เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับร้อยละ 9.01 ซึ่งถือเป็นอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วที่สุดในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ในรอบ15ปีขณะที่ทางการเวียดนามตั้งเป้าให้ GDP ถึงระดับเลข2หลักในปีนี้หลังจากเมื่อปีที่แล้ว GDP ของเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 8.02 ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราที่สูงที่สุดในโลกค่ะทิ้งท้ายบทนี้นะคะทุกวันนี้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์วัยทำงานอย่างเรื่องประกันภัยค่ะที่การจ่ายเบี้ยประกันแบบก้อนใหญ่รายปีอาจจะกลายเป็นภาระหนักของคนในปัจจุบันแต่ถ้าวันนี้มีประกันที่ราคาเข้าถึงง่ายและยืดหยุ่นเพราะสามารถปรับเปลี่ยนแผนความคุ้มครองได้ตามไลฟ์สไตล์ในแต่ละเดือนแบบนี้เลยทิปสแน็คประกันภัยรายเดือนแบบ subscription แบบใหม่แบบสับจากทิพยประกันภัยตัวช่วยที่มอบความยืดหยุ่นและอิสระสามารถปรับเพิ่มลดหรือแม้กระทั่งหยุดแผนประกันได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อผูกมัดโดยเฉพาะช่วงเปิดตัวแบบนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มจัดเต็มดังนี้ค่ะประกันอุบัติเหตุรายเดือนเบี้ยเริ่มต้น29บาทคุ้มครองชีวิตค่ารักษาพยาบาลและชดเชยรายได้สมัครวันนี้ฟรีเดือนแรกไปเลยประกันรถยนต์2บวกรายเดือนเบี้ยเริ่มต้น559บาทคุ้มครองรถชนรถรถหายรถไฟไหม้สมัครวันนี้รับส่วนลด 10% นาน3เดือนตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนกับทิปสแน็คประกันภัยรายเดือนแบบ subscription จากทิพยประกันภัยซับได้เลยที่ www.tipinsure.com/tipsnack สอบถามโทร1736เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัยทุกครั้งเสนอขายและส่งเสริมการขายโดย Amity Insurance Broker ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ

โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

แหมแหมพอไม่ได้เปิดไมค์ก่อนเนี่ยโอ้ยกระแนะกระแหนกันเก่งผมฟังทั้งวันนะครับพี่เป้แต่การเปิดกล้องตอน8โมงเนี่ยสนุกที่สุดแล้วเด้อเด้อเด้อเป้มาแล้วเป้มาถึงก่อนเวลาจ้าวันนี้ไม่สายจ้าบอกเลยไปเดินเล่นอยู่แถวๆนี้อยู่

พี่เป้ไม่ไปประชุมกับเขาเหรอจะไปทำไมล่ะโอ้โหไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทางการเงินเลยคุณผู้ฟังนะอ่ะก็พร้อมอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะฮะในวันที่การจราจรก็เบาบางหน่อยนึงนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีรถนะรถก็หนาแน่นแต่ว่ามันเบาบางยังไงใช่ไหมหนาแน่นแต่เบาบางคือมันมีรถอะเต็มพื้นที่นะสมมติรถมี4เลนมันก็วิ่งกัน4เลนเงี้ยบนทางด่วนนี่ก็โล่งๆหน่อยลงมาข้างล่างก็แน่นๆหน่อยแต่ก็เบาบางครับคุณผู้ฟังวันนี้ไปไหนมาไหนก็คงจะสบายใจมากขึ้นนะครับ8โมงถึง11โมงครับอยู่กับพี่เป้ที่นี่ Green Wave นะครับ Hello Good Morning Everybody ตื่นกันหรือยังเนี่ยส่วน

ว่าวันนี้คู่กัดไม่อยู่เหรอพี่เป้นางไปแต่ละตั้งแต่ครับคุณผู้ฟังเมื่อวานมันเกิดนางไงนางก็เลยบอกว่าใช้ช่วงเวลาวันเกิดลาจ้าน่าจะลาสองสามวันนี้แหละคุณผู้ฟังนะฮะพรุ่งนี้ก็น่าจะยังไม่มามั้งนะฮะก็ให้เวลาเขาไปแต่ละแต่แต่หน่อยละกันเบิร์ดเดย์คุณสุทินาถนะเมื่อวานนี้วันคล้ายวันเกิดเขาอย่างเงี้ยนะครับพี่เป้คะบางองค์กรนี้ต้องทำงานนะคะเพื่อประชาชนนะคะไม่ได้หยุดนะคะอ๋อเหรอไม่ได้เวิร์กกับเขาเหรอวันนี้ทำงานค่ะพี่เป้ใครเขาอยู่บ้านกันนะโอ้แต่ก็มีบางส่วนเนาะที่ยังต้องออกมาทำงานอยู่นะครับอ่ะอย่างนี้ดีกว่างั้นวันที่สิบเติมน้ำมัน1,000 บาทนะครับรายงานนะฮะรายงานตัวคุณเองนี่แหละนะครับว่าวันนี้อยู่ตรงไหนวันนี้คุณไปทำงานไหมหรือคุณ work from home ไหมหรือวันนี้ฉันหยุดเลยจ้ะเพราะว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ฉันแบบว่าสบายตัวค่ะฉันลาค่ะฉันหนีเที่ยวค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็บอกมาแล้วกันเอาเรื่องส่วนตัวมาบอกกันหน่อยนะฮะว่าวันนี้อยู่ตรงไหนยังไงทำอะไรที่ไหนยังไงบอกกันนะฮะแค่นี้เลยนะแต่อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวพี่เป้จะเรนด้อมผ่านผู้โชคดีแจกให้กับสิทธิ์เติมน้ำมัน1,000 บาท

ข้อความนี้บอกว่าอยู่รีสอร์ทปราณบุรีประจวบค่ะมาทำงานปกติแล้วค่ะลูกค้าเงียบซะขนาดนี้มาทำไมก้อนโอ้แต่ละโอ้เรื่องของการท่องเที่ยวอาจจะเงียบนิดนึงเนาะช่วงนี้เนาะมันเป็นช่วงที่แบบฝนจะตกน้ำจะท่วมหรืออะไรเงี้ยคนมันก็อาจจะแบบยังไม่อยากจะออกไปเที่ยวเท่าไหร่นะฮะคุณผู้ฟังอีกนิดนึงนะเดี๋ยวคงจะมีการออกไปท่องเที่ยวแล้วเนาะปลายปีนะครับ Work from home ครับแต่เหมือนจะยุ่งกว่าไปทำงานปกติซะอีกพี่เพ้ทำงานทุกวันปีละ365วันไม่มีวันหยุดไอ้ยะโอ้จริงเหรอเนี่ยแล้วแต่เวรค่ะเดือนละ22ถึง24วันขยันมากอันนี้นะฮะสัปดาห์นี้ทำงานที่ออฟฟิศ3วันค่ะพี่เป้นะฮะบางคนก็มีทั้ง work from home มีทั้งต้องขับรถออกมาบางคนก็ไปเฝ้าคุณลูกคุณหลานไปเรียนส่งไปเรียนนะครับส่งมากันเต็มเลยนะฮะโอเคอ่ะตามนี้นะฮะใครทำอะไรยังไงอยู่ไว้นะครับก็เดี๋ยวว่ากันนะครับมีอีกข้อความนึงบอกว่าวันนี้วันคล้ายวันเกิดของพี่สวงเลือกเพลงไม่มีที่ยืนให้หน่อยแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาหน่อยได้สิครับแต่เพลงนี้ไม่มีที่ยืนเนี่ยนะให้เจ้าของวันเกิดเขาฟังเพลงนี้หรอทำไมถึงเลือกเป็นเพลงนี้อ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์สำหรับคนที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้ด้วยกันนะครับมีความสุขครับมีความสุขครับหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกมีความสุขในทุกๆวินาทีนะครับ

ันนี้เส้นทางที่เขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังเนื่องจากการประชุม IMF นะฮะ World Bank 2026กันนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6เส้นด้วยกันนะครับเส้นที่1นี่ตรงถนนพระราม4นะตั้งแต่แยกวิทยุนะฮะไปจนถึงแยกพระราม4ทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะอีกถนนนึงถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายครับคุณผู้ฟังนะฮะตั้งแต่ถนนพระราม4ไปจนถึงถนนสุขุมวิททั้ง2ฝั่งนะครับถนนราชดำเนินนะครับจะอยู่ตรงตั้งแต่แยกพระราม4จนถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งเหมือนกันส่วนถนนสุขุมวิทนะครับตั้งแต่ทางรถไฟใต้ด่วนเพลินจิตไปจนถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งอันนี้ก็ไม่ควรจะมาแถวๆนี้นะฮะอีกเส้นหนึ่งสะพานข้ามแยกณระนองอันนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยทั้งสองฝั่งนะเขาบอกตั้งแต่หน้าโรงเรียนช่องดนตรีจนถึงอ๋อหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริ

0: ที่จะคอยทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่ให้หัวใจมีแรงบีบตัวสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ฟังแล้วเจ้าโคคิวเทนเนี่ยก็ดูรักหัวใจเรามากกว่าตัวเราเองอีกนะคะเนี่ย
0: ใช่เลยค่ะพี่อ้อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้หัวใจของเราเหนื่อยล้าต้องหมั่นดูแลเขาด้วยนะคะง่ายที่สุดคือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออย่างสม่ำเสมอทานอาหารที่มีไขมันดีนอนหลับให้เพียงพอเท่านี้เลยล่ะค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นลาละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

0: ทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: แค่ฉีกซองเดนมาร์กก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์กเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์กหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ก It's not just a cookie it's Denmark
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
7: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนด

0: จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
1: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

หวังว่าเช้านี้คงจะเป็นเช้าที่สดใสสดชื่นกระปี้กระเป๋าได้ไหมบางคนนี่ก็โว้ยบิดขี้เกียจแล้วบิดขี้เกียจอีกอ่ะเหมือนพี่เป้แหละเช้าวันจันทร์เนาะมันจะเป็นแบบนี้แหละครับคุณผู้ฟังอาการเหนื่อยๆนิ่งๆมันจะมีนิดนึง

0: เป็นอาทิตย์ที่นะฮะก็การจราจรคาดว่าจะไม่ติดขัดกันแหละนะฮะคุณผู้ฟังนะครับอ่ะก็วันนี้นะฮะเป็นมีข้อความบอกว่าเป็นคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะไม่มีปิดเทอมกับพี่เป้เปิดสอนเด็กปกติตอนนี้เด็กเต็มห้องเลยคึกคักมากเลยครับดีนะได้อยู่กับเด็กๆผมว่ามันได้เติมพลังเติมความสดใสเนาะเติม energy อะไรอย่างเงี้ยบางสิ่งบางอย่างนะบางทีผมไปเจอหลานเงี้ยหลานพี่เจเงี้ยโอ้ยมันความสดใสความน่ารักอ่ะมันทำให้เราแบบว่าได้เติมอ่ะได้เติมอ่ะมานะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่สยามสแควร์ซอย6นะคะมาส่งหลานเรียนหนังสือค่ะนะก็ทำหน้าที่ไปเนาะเป็นคุณยายเหรอเป็นคุณยายหรือว่าเป็นคุณน้าหยุดอยู่บ้านนอนยาวโลดเลยพี่แป้อ่ะหลากหลายกันไปนะครับไปดูกันว่าผู้โชคดีของเราวันนี้คือใครสวัสดีครับคุณซันนี
1: ่สวัสดีค่ะพี่เป
0: ้โอ้ยฟังจากเสียงแล้วนี่เหมือนอยู่ในรถใช่ไหมคะ
1: ใช่กำลังไปเรียนพี่เป
0: ้ไปเรียนเหรอ ไม่ได้หยุดกับเขาเหรอวันนี
1: ้บ้านอยู่กรุงเทพก็จริงแต่เรียนอยู่ธรรมศาสตร์รังสิตพี่เป้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไป
0: ต้องสู้ต่อโซนนู้นเขาไม่ได้ห้ามด้วยเนาะโซนนู้นก็ไม่ต้องเลี่ยงอะไรเขาวิ่งไปแต่อย่างน้อยวันนี้ยินดีด้วยนะครับกับสิทธิ์เติมมา 1,000 บาทเรียนอะไรเอ่ยเรียนปริญญาเอกเหรอฮะ
1: เร
0: ีย
1: นปริ ญญาตรีค่ะพี่เป้ปริญญาตรี
0: จะชวนให้เป็นเอกแล้วนะโอเคเรียนสาขาใดๆอะไรยังไงไหนเล่าสิ
1: เป็นเกี่ยวกับการพัฒนามนุษยสังคมค่ะเป็นสำหรับผู้ป่วย
0: ทำไมถึงเลือกเรียนด้านนี้อ่ะ
1: คือหนึ่งเป็นคนชอบแบบว่าชอบงานสายสังคมแล้วก็ชอบแบบว่าแบบการลงพื้นที่ไปหาคนในชุมชนแบบนี้พี่เต
0: ้โอ้ดีจังเลย
1: และคณะนี้จะเป็นแบบเน้นพวก active learning เราจะแบบไปอยู่เกือบพื้นที่10วันไปอยู่กับชาวบ้าน10วันแบบนี้พี่เต้ใช
0: ่โอ้ดีจังเลยเป็นคนแสดงว่าเป็นคน alert นิดนึงอะเนาะแบบว่าจะให้อยู่นั่งโต๊ะเฉยๆไม่ค่อยชอบเนาะอย่างแบบนี้เนาะ
1: ไม่ชอบ
0: ดีอุ้ยรถเรอนะฮะวันนี้ได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทไปแล้วคุณซันนี่นะครับแล้วก็หนึ่งเพลงที่เลือกไว้คือ
1: แค่ได้คิดถึงของยาดินดา
0: โอเคเดี๋ยวเปิดให้เลยนะฮะขอบคุณมากมากนะคะมีความสุขนะวันนี้นะ
1: ขอบคุณมากมากเลยเช่นกันพี่เป้
0: ยินดีมากครับขอบคุณนะครับน่ารักมากนะครับก็รับฟังกันร่วมสนุกกันนะฮะในยามเช้าแบบนี้นะฮะขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งมาบอกกันนะฮะบางคนก็บอกว่าตื่นตั้งแต่เช้าทำอาหารเจขายครับพี่เป้อยากให้ชาวกรีนเว็บได้ชิมจังนั่นแน่ทำอร่อยปะเนี่ยตอนนี้กำลังขับรถไปส่งให้กับลูกค้าตามบ้านต่างๆนะนะฮะสู้ๆกันต่อไปเนาะทุกคนเนาะนะครับวันนี้พลาดไปสู้ต่อไปในวันต่อๆไปนะฮะบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทครับแล้วก็มีทิปสแต็กด้วยประกันพอดีคำจากทิพยประกันภัยครับเอาจริงนี่คือเพลงโปรดเลยเนาะเป็นอีกหนึ่งเพลงโปรดของพี่เป้ด้วยแล้วก็ของหลายๆคนแหละใครได้คิดถึงนะฮะยายดินดา

0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัยถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: สมัครเลยสมัครเลยนะฮะเอามือถือขึ้นมาแล้วสมัครครับคุณผู้ฟังสมัครเป็นสมาชิกนะฮะกับ Champion Club นะครับก็การสมัครนี่คือแอดไลน์นะแอดไลน์ที่แอดนะฮะ Champion Bags Back Me S นะฮะคุณผู้ฟังสะกด C H A M P I O N B A G S นี่เลยนะฮะไม่อยากพลาดจริงนะครับเพราะว่าเวลาเราสมัครแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมีการสะสมยอดคะแนนออกมานะฮะแล้วเอายอดสะสมนั่นน่ะนะฮะเอาไปซื้อของได้อีกดีนะฮะกับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูนะครับเราสามารถซื้อผลิตภัณฑ์นะครับของถุงขยะแชมเปี้ยนเนี่ยนะครับได้ทั้งช่องทางของออฟไลน์ออนไลน์นะครับในร้านของบูดอนเทรดทั่วประเทศนะครับแล้วก็ยังมีแชมเปี้ยนแบ็กส์ออฟฟิเชียลช็อปนะครับพวกช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกช็อปมีหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเอาสะดวกทางเว็บนะฮะก็เข้าไปเลยนะฮะช่องทางของเขา www.championbags.com นะครับหรือทาง LINE OA ก็สั่งได้เหมือนกันก็คือแอดไปที่นี่แหละ championbags นะฮะอย่าลืมแอดนะมีแอดด้วยนะฮะ @championbags นะครับห้ามพลาดนะคุณผู้ฟังการสมัครสมาชิกวันนี้นะครับถ้าคุณเป็นสมาชิกใหม่นะฮะรับทันที200คะแนนและเขาก็มีคูปองส่วนลดนะครับอีก100บาทให้อีกนะครับทุกๆยอดซื้อ3บาทนะรับ1คะแนนพอสะสมคะแนนได้นะฮะในจังหวะที่แบบกำลังดีเอาไปช็อปต่อได้ทันทีเห็นไหมแชมเปี้ยนคลับนะครับสะสมได้นะฮะแล้วก็เอาไปใช้จ่ายได้แบบนี้นะครับรีบสมัครเลยคุณผู้ฟังนะฮะสมัครผ่านทาง LINE OA นะย้ำว่า @championbagsbagsmeas นั่นเองนะครับแชมเปี้ยนคลับครับซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มเน่นะฮะรีบโหลดรีบสะสมคะแนนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีกิจกรรมดีๆนะฮะให้กับสมาชิกของแชมเปี้ยนคลับด้วยนะฮะซึ่งจะได้ไปเจอกับบิลกินครับคุณผู้ฟังนะฮะตามฟังให้ดีแล้วกันเดี๋ยวมาบอกว่ากิจกรรมเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ด้วยเนาะถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูสมัครยังพวกเรา
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิลกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงขยะแชมเปี้ยน 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมา

0: เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: มาเจอเซนันเดชาเหลาน้ำมันซึมซึงมาต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
3: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
4: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดหรือ
3: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ไฟเชฟ
1: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
0: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน
2: Propolis Plus
3: เจ็บคอฉีดเลย
2: Propolis
3: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
2: Propolis Plus
3: ฉีดเลย
2: Propolis
3: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
4: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
5: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
2: Propolis

ังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรจัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
3: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่ชื่อว่า Super Intelligence Force เพื่อทำหน้าที่ประสานความพยายามของรัฐบาลกลางสหรัฐด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้มั่นใจว่าสหรัฐจะยังคงเป็นผู้นำโลกด้าน AI ต่อไปผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าคณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าวจะประสานงานการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาลกลางสหรัฐกับผู้บริโภคกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะองค์กรศาสนาผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและบริษัทเทคโนโลยี AI ด้วยนายเจย์ครีตันผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐจะทำหน้าที่ผู้นำของคณะทำงานเฉพาะกิจชุดนี้ค่ะทิ้งท้ายเบรกนี้นะคะพร้อมไหมกับงานวิ่งที่คูลที่สุดแห่งปี Star Air Run 2027งานวิ่งแจกแอร์วิ่งจบมีสิทธิ์ลุ้นรับแอร์กลับบ้านฟรีค่ะชวนแก๊งเพื่อนชวนคนรู้ใจมาออกสตาร์ทไปด้วยกันเลือกสนุกได้ถึง3ระยะนะคะ 2.5 กิโลเมตร5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรมือใหม่ก็วิ่งได้ค่ะสายแรงก็มันจัดเต็มพิเศษนะคะวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับเพราะว่างานนี้มีแอร์และของรางวัลให้ลุ้นกลับบ้านกันเพียบแล้วพบกันวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์2570ณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะสมัครเลยค่ะ Star Air Run 2027งานวิ่งแจกแอร์ยิ่งวิ่งยิ่งคูลติดตามรายละเอียดและสมัครได้ทางเพจ Facebook Star Air Thailand พร้อมแล้วมารันให้สนุกแล้วมาลุ้นรับความเย็นกลับบ้านกันค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ
2: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
4: DJ playlist 55 minutes DJ เป้
5: 9โมงครับ9โมงแล้วนะฮะเข้าสู่ชั่วโมงที่2อยู่กับพี่เป้ที่นี่ Green Wave เนาะนะครับชั่วโมงนี้เรามีทีมเพลงนะคุณผู้ฟังชื่อเพลงไม่ใช่เพลงชื่อทีมว่าตามใจนะฮะหลายคนชอบบ่นไงโอ้ยขอเพลงไปไม่เห็นเปิดเลยขอทีไรก็ไม่เปิดสักทีวันนี้ไหมวันนี้เลยเนี่ยชั่วโมงนี้นะฮะตามใจเลยนะฮะเลือกเพลงมาให้เหตุผลนิดนึงนะครับเปิดทันทีเลยนะครับอย่างข้อความนี้ส่งมาบอกไว้นะครับว่าวันนี้ฟ้าใสมากเลยนะครับพี่เป้เพลงที่มันเหมาะกับสภาพอากาศฟ้าใสแบบนี้ก็ต้องแบบเพลงพี่กบไงคะ พี่กบเพิ่งลงเพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตใช่ปะเมื่อวานเนี้ยวันไม่ใช่วานดิวันเสาร์นะฮะดรีมมาสเตอร์คอนเสิร์ตนะครับสนุกมากนะคุณผู้ฟังหลายคนที่ได้ไปดูคงมีความสุขแล้วก็อิ่มเอมมากๆนะฮะกับศิลปินของเราอามาวันนี้ตามใจเต็มที่นะฮะในชั่วโมงนี้หนึ่งเพลงที่เลือกขอเหตุผลด้วยแค่นั้นเลยถ้าพี่เป้

เป็นคอนเสิร์ตที่สร้างความประทับใจนะครับผมเห็นซีนเปิดเนาะนะครับเขาก็มาไล่เลียงอายุกันว่าใครอายุเท่าไรได้ใดน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยนะพี่ปั่นนะพี่ปั่นบนเวทีพี่ปั่นนี่คือสุดที่สุดของบนเวทีนะฮะก็74อ่ะคุณผู้ฟังโอ้แต่ดูแข็งแรงมากนะฮะทรงดีมากพี่กบถึงเอ่ยปากชมเลยแล้วพี่กบก็บอกว่าแฮปปี้ดีดามากเพราะว่าบนเวทีนั้นพี่กบอายุน้อยสุดโอ้ยน่ารักน่ารักมากนะฮะบรรยากาศคอนเสิร์ตสนุกมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปที่ข้อความต่อไปเลือกเพลงนี้ครับพี่เป้ทีละน้อยคิดถึงคุณหมอที่แอบชอบมาค่ะชอบมาปีกว่าแล้วนะครับพี่เป้รักเขาเอ็นดูกันนะข้อความนี้คือยังไงเราไปหาหมอเงี้ยเหรอแล้วเจอหมอหล่อเงี้ยเหรอแล้วเราก็แอบชอบแอบปลื้มเงี้ยเหรอแต่สมัยนี้หมอเขาบอกว่าโอ้โหหุ่นดีหน้าตาดี

ีคนบอกว่าชอบตีมเพลงตามใจจังเลยอ่ะดูไม่ขัดใจคนฟัง พี่เป้ก็ไม่ค่อยขัดใจนะเอาจริงๆแล้วอ่ะข้อความต่อไปจังหวะตกหลุมรักค่ะพี่เป้คะอันนี้คือลูกชายเลยค่ะลูกชายตัวน้อยๆนะคะตกหลุมรักตั้งแต่รู้ว่ามีเขาแล้วค่ะจนถึงตรงนี้ก็ยังตกหลุมรักนี่ทุกวันนะคะแต่ละคุณแม่แต่ความเป็นเบบีอะเนาะความน่ารักอะเนาะโอ้ย เข้าใจครับเข้าใจ

ผมเป็นหนึ่งในผู้ชมคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์นะฮะที่ผ่านมากับ The Remaster Concert เนาะขอเพลงเฝ้าคอยของพี่ปั่นครับซึ่งเพลงนี้ไม่ได้ฟังจากพี่ปั่นบนเวทีเสียดายมากแสดงว่าชอบเพลงนี้คือพี่ปั่นเนี่ยเพลงเพราะเยอะมากคุณผู้ฟังนะถ้าจะโอ้ให้ร้องทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นคอนเดียวของพี่ปั่นแล้วล่ะเนาะนะฮะอ่ะพี่ปั่นไม่ร้องตรงนู้นจากฟังตรงนี้ก็ได้เนาะป้าย

อันดิจิล้นเหลือมากนะฮะปุ้มแมกระซิบผมบอกว่าโอ้โหพี่ปั่นหลังเวทีนี่คือแบบเดินไม่หยุดเลยเอเนอร์จี้เยอะโอ้แต่พี่ปั่นเขาแข็งแรงจริงๆนะไม่หลายคนก็คงจะทึ่งอยู่นะโอ้โห74ดูแลตัวเองได้ดีมากแล้วก็แข็งแรงมากๆนะสำหรับพี่ปั่นพลังเสียงบนเวทีนี่ก็สุดเหมือนเดิมเหมือนเดิมมากจริงๆนะครับข้อความนี้บอกว่าพี่เป้ยังอึ้งกับเสียงของพี่ย่าสรัญอ่ะบนเวทีเขาแซวกันเนาะเขาชื่อสรัญญานะแต่ว่าทุกคนก็ตกใจเหมือนกันว่าพี่ก้อยสรัญญานี่ก็ตามพี่ปั่นมานะ68มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะคือก็นี่ก็เป็นอีกคนที่ดูแลตัวเองดีมากนะฮะแล้วก็หุ่นดีมากด้วยอ่ะเขาก็เลยแซวกันว่าชื่อสรัญญานี่เขาเรียกว่าย่าสรัญแหละเขาบอกอึ้งกับเสียงของคุณย่าสรัญไม่หายเลยค่ะขอเพลงเคว้งคว้างได้ไหมเคว้งคว้างนี่บนเวทีนี้เขาได้ร้องคู่กับพี่ปุ้มเนาะพี่ปุ้มสาวโอ้เขาเลือกเอา2คนนี้มาร้องด้วยกันนี่คือแบบสุดเลยเพลงนี้

มีหลายข้อความบอกว่า move on ยังไม่ได้เหมือนกันครับพี่เป้คอนเสิร์ตเพลงเพราะมากนะเพราะมากจริงๆหลายๆเพลงที่ขึ้นมาร้องบนเวทีเนาะโอ้โหร้องตามกันได้มีคนบอกว่าร้องตามได้ทุกเพลงค่ะนี่สุดนะสุดจริงๆนะคะอ่ะไปที่ข้อความนี้บ้างขอเพลงอย่าไปรักใครอีกนะของ Lady ปรางค่ะพี่เป้ตามใจคนคลั่งรักหน่อยนะคะพี่เป้ครับหมูกำลังคลั่งรักเหรออาการคลั่งรักเป็นยังไงอะไม่เคยมีอาการแบบนี้อะคุณผู้ฟังมันจะแบบใจสั่นๆไหมมันจะกระวนกระวายไหมหรือยังไงมันจะดีดๆหรือมันจะลั้นลาทั้งมันเหรอหรือยังไง

ข้อความต่อไปครับเลือกเพลงโลกยังหมุนมาครับคุณผู้ฟังนะฮะของโอแอนใช่ไหมเขาบอกว่าเลือกเพลงนี้เพราะว่าเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังเหนื่อยนะพี่เป้นะเหนื่อยท้อแท้เขาจะได้มีพลังสู้ต่อไปด้วยค่ะพี่เป้น่ารักมากเพลงวันนี้ตามใจครับคุณผู้ฟังตามใจคุณผู้ฟังนี่แหละอยากฟังเพลงไหนส่งบอกกันขอเหตุผลด้วยแค่นี้เลยแล้วเราก็ฟังไปด้วยกันแบบนี้นะครับอีกหนึ่งกำลังใจครับพวกเราโลกยังหมุนครับ

ข้อความต่อไปบอกว่าเพลงนี้เลยค่ะพี่เป้ให้นานกว่าที่เคยค่ะพี่เป้คือตอนนี้ตามหาป้ายทะเบียนรถให้เพื่อนอยู่ยังหาไม่เจอเลยอาจจะสวนทางกันเหมือนในเพลงอะค่ะเดี๋ยวทำไมต้องตามหาป้ายทะเบียนรถอะหมายถึงว่ามันลอยไปกับน้ำท่วมเหรอหรือยังไงนะอันนั้นไปแจ้งได้นะถ้ามันลอยหายไปแบบนั้นอะก็ไปแจ้งขอใหม่ได้ไม่ใช่หรอเอ็นดูจังเลย

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Chilling Track ข้อความนี้บอกว่าพี่เป้ทานเจไหมคะอยากขอเพลงพี่เจเลยค่ะเอาเพลงค้นใจนะคะทานเจก็ต้องฟังเพลงพี่เจเนาะนะฮะแฟนบอกว่าชอบเพลงนี้ค่ะค้นใจไม่รู้ว่าชอบเราหรือชอบเพลงกันแน่อันนั้นนั่นแน่น่าจะชอบทั้งสองอย่างแหละให้เขาเข้าไปค้นในจิตในใจของเรา

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
1: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์
0: และ

มีคนเกิดวันนี้นะฮะเป็นเจ้าของวันเกิดขอเพลงให้วันเกิดขอเพลงวันเกิดขอเพลงให้ตัวเองในวันเกิดกับเพลงนี้อันนี้ก็ได้สิครับแหมถ้าเกิดจะเกิดวันนี้แล้วก็ต้องเลือกเพลงให้ตัวเองแท็กซี่รายนะฮะนั่งรถแล้วก็อย่างมีความสุขไปด้วยกัน Happy Birthday อีกที

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
2: แวบมาที่เดวิดแทร็กเนาะนะฮะหนึ่งเพลงใหม่แนะนำนะครับเพลงนี้จากซีซั่น5นะครับชื่อเพลงว่า100คนทักรักคนเก่า

0: Request. โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: อ่ะปิดท้ายนะฮะกับตีมตามใจคุณผู้ฟังในวันนี้นะฮะกับอีกหนึ่งข้อความเนาะนะฮะอันนี้ก็เขาบอกว่าเขากำลังไปถึงที่สถาบันจิตเวชศาสตร์นะฮะสมเด็จเจ้าพระยาบอกว่าขอเพลงหิวใจหน่อยนะฮะเพราะว่าจะต้องมาพบแพทย์นิดนึงได้เลยครับหิวใจให้ได้เสมอนะฮะกับเพลงที่เลือกไว้คือรอยยิ้มนะฮะก็ขอให้มีแต่รอยยิ้มนะครับหิวใจกันไปในวันหนึ่งต้องพึ่งพาเนาะให้คุณหมอช่วยเยียวยาได้เลยฮะเต็มที่ขอให้ทุกอย่างคลี่คลายนะครับปมต่างๆปรึกษาแพทย์

0: Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: 15 พฤศจิกายนนี้นะครับเรานัดกันเนาะคุณผู้ฟังที่ไหนที่ไหนปักหมุดไว้เลยที่3ย่านมิดทาวน์นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับเราจะมีงานแบบว่าให้คุณได้มาแบบสนุกสนานด้วยกันเนาะเรียกว่ามาฉลองวันเกิดครบรอบ35ปีกับ Green Wave แหละนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรติดไม้ติดมือมาได้จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสิ่งที่เราอยากได้ก็คือเป็นเรื่องของของขวัญ นะครับของใหม่นะของใหม่นะให้กับน้องๆนะฮะมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับพวกของเล่นพวกนมผงเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยมาคนละชิ้น2ชิ้นก็ได้ไม่ว่ากันนะครับนะฮะเอามาให้ที่งานกันเนาะนะครับเพื่อที่จะได้เป็นอีก1สิ่งนะครับที่ให้น้องๆเขาได้มีรอยยิ้มใหญ่ๆนะครับแล้วในงานเรามีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะจากวงเคลียร์แล้วก็มีสาวๆพี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้มมากันครบเลยนะครับแล้วก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักจากน้องๆนะครับให้เราได้แบบว่ามีโมเมนต์ความสุขไปด้วยกันนะครับอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนเจอกันนะครับ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0%
8: กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

บทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แค่ฉีกซองเดนมาร์กก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
5: ถึงเวลาที่ผีเสื้อจะโบยบินนี่ไม่ใช่คำลาแต่คือคำขอบคุณจากเธอ
6: Club Inspire Day Club Inspire Day
7: ClubInspire Day
5: โอปอสุชาตา Miss World 2025จากปีกเล็กๆสู่อ้อมแขนยิ่งใหญ่ที่พร้อมโอบกอดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกเตรียมโบยบินไปกับควีนพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
8: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่ใน Scientific Report วารสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่ประเมินว่าประชาชนกว่า 293,000 คนในเนปาลซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงน้อยกว่า50เมตรเหนือระดับการไหลของน้ำปกติเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เป็ดของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,400 รายและยังคงสูญหายอีกกว่า 5,000 รายนายซีสกอตต์วัตสันนักวิทยาศาสตร์หลักในการศึกษาดังกล่าวระบุนะคะว่าผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าประชากรและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่รับน้ำของเทือกเขาหิมาลัยกำลังเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทิ้งท้ายเบรกนี้นะคะมองชูแคร์อาหารแมว3สูตรใหม่สูตรสำหรับแมวเลี้ยงในบ้านมีแอปเปิลไฟเบอร์ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายลดปัญหาการเกิดก้อนขนสูตรบำรุงผิวหนังและเส้นขนมีไลโคปีนจากมะเขือเทศที่ช่วยบำรุงผิวหนังและเส้นขนให้แข็งแรงและสูตรดูแลระบบทางเดินปัสสาวะมีสารสกัดจากแครนเบอร์รี่ที่ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมองชูแคร์มาพร้อมความอร่อยและสารอาหารที่เหมาะกับการดูแลในแต่ละด้านเพื่อการบำรุงได้อย่างตรงจุดค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
6: Green Update
8: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ช็คลิสต์ยุคนี้พศนี้ชอบมีเช็คลิสต์นะฮะให้เราได้เช็คกันอยู่บ่อยๆนะฮะในหลายๆหัวข้อเพลงจากบิลกินครับเพลงนี้10โมงกว่าแล้วพี่น้องพี่น้องใครจะบอกใครยังอยู่บนที่นอนเนี่ยกลายเป็นที่น้องไปเลยใครยังอยู่บนที่นอนตื่นได้แล้วพลิกตัวมาได้แล้วมาอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะส่วนใครที่ทำงานก็สู้ต่อไปนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้แหละกับ Green Wave นะครับมีคนแอบงอนบอกว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยบอกว่าตีมเพลงตามใจไงทำไมอ่ะขอไปแล้วไม่เห็นเปิดไม่เห็นตามใจเลยมันก็ไม่ทันเนาะชั่วโมงหนึ่งมันก็ได้ประมาณนั้นนะมันก็ต้องมีติดค้างไว้ก่อนนะฮะในหลายๆเพลงที่เปิดให้ไม่ทันในชั่วโมงนั้นนะฮะต้องขออภัยอ่ะง้อหน่อยดีกว่างอๆอย่างอนเป้นะไม่งอนไม่งอนงอน

มีคนถามว่าวันนี้บัตรคาร์บอนไดออกไซด์พี่เป้แจกไหมแจกสิครับแต่วันนี้ใครที่อยากจะได้บัตรเนี่ยนะฮะต้องแบบใจแข็งแล้วก็ต้องแบบทรมานนิดนึง พี่เป้มีกฎกติกาว่านะฮะให้พิมพ์ข้อความหาพี่เป้นั่นหมายความว่าก่อนที่จะพิมพ์นะคุณจะต้องลงทะเบียนก่อนแล้วนะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหาพี่เป้นะครับว่าพี่เป้น่ารักจังแค่นี้เลยนะฮะ มันอาจจะต้องใช้ความพยายามเล็กน้อยฝืนใจนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ฮึบนิดนึงฮึบนิดนึงแล้วก็พิมพ์มาพี่เป้น่ารักจังแค่นี้เลยนะเดี๋ยวแรนดอมหาผู้โชคดีให้นะครับใครที่กล้าพิมพ์ก็มีสิทธิ์ได้บัตรจ้า

แนะนำนิดนึงนะฮะคุณผู้ฟังตอนพิมพ์เนี่ยนะฮะมันต้องมีอินเนอร์ด้วยนะไม่งั้นมันดูออกนะว่าที่พิมพ์มาฝืนใจหรือเปล่านะให้แบบว่านึกถึงหน้าพี่เป้นิดนึงแล้วค่อยๆพิมพ์อินเนอร์มันต้องมีนะเวลาพิมพ์มาเนี่ยส่งได้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะแรนดอมนะฮะ

ข้อความนี้เขาส่งมาบอกว่าพี่เป้คะสงสารคนที่เขาอยากได้บัตรจังเลยอะค่ะฝืนเกินนะมันคือบททดสอบครับมันบททดสอบชีวิตของเราจะได้แข็งแกร่งไงใช่ไหมก็ต้องมีบ้างเอาหน่ะนิดเดียว

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิ Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: เป็น1วันนะครับที่อ่านข้อความแล้วมีความสุขจังเลยอ่ะ ข้อความชมมาเต็มเลยเป้ชอบนะฮะแต่คุณผู้ฟังบางท่านก็อาจจะบอกว่าไม่ไหวจะพิมพ์เลยเหรอแหมผู้โชคดีของเราวันนี้นะครับที่ฝืนใจเก่งไหนดูสิใครหนอคุณตุ้ยเหรอฮะสวัสดีครับคุณตุ้ย
3: สวัสดีครับผม
2: โอ้โหยินดีด้วยครับคุณตุ้ยคุณยอมพิมพ์ข้อความนั้นจริงๆเหรออ
3: ๋อเปล่าครับพอดีขับรถเราให้น้องสาวพิมพ์ให้ครับผม
2: อ๋อไม่พิมพ์เองด้วยให้น้องสาวพิมพ์แหมแล้วน้องสาวรู้สึกไงตอนพิมพ
3: ์โอ้ตอนนี้ตื่นเต้นกันมากครับ
2: อ๋อยังไงก็ได้ฉันได้บัตรฉันโอเคแล้วใช่ไหมโอ้โหจะฝืนใจไม่ฝืนใจก็ไม่รู้แหละแต่ได้แน่นอนได้แน่นอนครับคุณตุ๋ยครับ2 ใบ
3: คร
2: ับ
3: ผมคร
2: ับ ยินดีด้วยนะครับรู้จักกันนะครับ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: สวัสดีครับโอ้โหดูเป็นคนที่มี energy มากด้วยนะฮะนี่คือผู้โชคดีของเราที่ได้ไปนะครับคุณผู้ฟังช่วงพี่เป้แจกไปแล้ว2เนาะเดี๋ยวมีแจกอีกนะครับนู่นเลยฮะช่วงพี่อ้อยนะครับแล้วก็ข้ามไปที่ช่วงพี่ปอใครที่ตามล่าบัตรนะฮะไปสู้กันต่อนะฮะอย่าย่อท้อครับพวกเราเดี๋ยวพักกินสันนะฮะและ ETC ได้เจอแน่นอนนะครับเราเจอกันวันที่เท่าไหร่จำได้ไหม29พฤศจิกายนนะครับโรงละครอัศราคิงพาวเวอร์นะครับพี่น้องและนี่คือบรรยากาศจาก ETC นะครับเมื่อครั้งก่อนนู้นนานมากแล้วเคยคัฟเวอร์เพลงนี้ได้มันมากฮะ

ไม่กุ้มใจกันนะทุกคนนะขอบคุณมากนะครับส่งข้อความมาร่วมสนุกกันแบบรัวๆเยอะมากเลยนะฮะกระแสตอบรับดีมากๆนะฮะกับคำวันไลฟ์ปิดท้ายในปีนี้

0: Zozo, so, lecker, Zozo. So, so.
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: มาทายเพลงแก้กุ้มกันดีกว่าคุณผู้ฟังพร้อมนะ1 2 3มาแค่นี้เองไม่ยากเพลงวันนี้ไม่ยากเลยฟังครั้งที่2 เมโลดี้ติดหูมากนะเพลงนี้เนาะอีกทีส่งคำตอบเลยฮะพี่น้องแล้วก็เลือกเพลงที่อยากฟังไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังเฉลยกัน
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดได้อร่อย
3: ว้าว
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดมีชิ้นลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรด
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึก
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทคู่เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร 02-747-400

0: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณUE Cough Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
3: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ถือว่าเก่งมากนะฮะเปิดไป2ตึ้งเองนะฮะแต่ก็ตอบถูกกันแบบล้นหลามมากนะฮะคุณผู้ฟังอ่ะฟังเฉลยได้ฮะเพลงเมื่อกี้อึ๊บ

0: คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจุดๆๆนะฮะแท็กซี่น่าจะเป็นเพลงอมตะนิรันดร์กาลไปแล้วอีกหนึ่งเพลงเนาะฟังทีไรมันก็ชุ่มชื่นหัวเจ็ดหัวใจเหลือเกินประเมินก่อนนี่แน่เก่งมากพี่น้องชาวกรีนเวฟเราจะฟังมากฟังน้อยฟังนิดฟังหน่อยอุ้ยตอบกันได้นะฮะเก่งจริงๆนะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกกันครับขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: วันที่10 11 12เนาะนะครับก็เป็นช่วงเวลา3วันที่ที่เราก็ต้องวิตกกังวลว่าเอ๊ะจะยังไงฝนจะแช่มั้ยนะฮะก็ผ่านมาได้นะคุณผู้ฟังนะเราก็จะต้องผ่านพ้นไปเนาะแล้วก็ขอให้พี่น้องนะฮะทางภาคใต้ใช่มั้ยตอนนี้มันเหมือนว่ามันจะไปทางภาคใต้นะฮะก็ดูแลแล้วก็เฝ้าติดตามกันให้ดีก็แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของฝนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องโบนะครับส่วนพี่เป้ทิ้งท้ายด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังตอบถูกแล้วเลือกไว้นะครับเป็นเพลงของน้องซินนะฮะกับเพลงล่าสุดเลยชื่อเพลงว่าขอบคุณหรือว่า thank you ดีแหละนะครับขอบคุณที่ติดตามด้วย

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน

วัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามใหม่ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว
4: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
7: เต็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
8: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: จอดหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: เขาตังเขาตัง
3: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
4: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
3: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
4: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
3: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
5: เ พราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: มัมชอยส์มัมเลือก
4: เมียวเลิฟ
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
9: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะนายมาโลเชฟโชวิตกันมาที่การยุโรปด้านการค้ากล่าวภายหลังการหารือกับนายหวังเหวินเทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนที่กรุงปักกิ่งระบุว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนต้องมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าสหภาพยุโรปไม่สามารถขาดดุลการค้ากับจีนประมาณวันละ1 พันล้านยูโรได้อีกต่อไปซึ่งทั้ง2 ฝ่ายได้หารือกันตลอด3 เดือนที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาการค้าที่ไม่สมดุลทั้งนี้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยหลายประเทศในยุโรปกล่าวหาว่ารัฐบาลจีนให้เงินอุดหนุนภาคธุรกิจจนขายสินค้าได้ในราคาที่ผู้ผลิตจากยุโรปแข่งขันได้ยากอย่างไรก็ตามยุโรปยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบสำคัญจากจีนเช่นแร่หายากขณะเดียวกันจีนก็ต้องพึ่งพาการส่งออกเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่ตลาดภายในประเทศยังคงซบเซาค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
8: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
10: ดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes
11: ดีเจโบวันนี้พี่ชายมานะทุกคนที่บอกว่าจะลาวันนี้สรุปแล้วไม่ลานะครับผมปรบมือต้อนรับกันหน่อยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับดีเจโบมาแล้วนะครับตอนนี้11โมงกับอีก2นาทีนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคุณผู้ฟังแป๊บๆนี้จะกลางเดือนตุลาแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับผม11โมงจนถึงบ่ายโมงนะครับก็จากเดิมเนี่ยที่แรกผมบอกว่าจะลาวันนี้เพราะว่าจะไปถ่ายใต้โต๊ะทำงานไปถ่ายที่มอลลาร์กระบังครับปรากฏว่ามันมีเรื่องเหตุการณ์น้ำท่วมเขาอาจจะมีการต้องเคลียร์พื้นที่มีการเขาเรียกว่าทำพื้นที่ให้กลับมา เข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมนะครับเพราะน้ำเพิ่งลดไปเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆตรงนั้นเนี่ยมันลดหมดหรือยังน่าจะลดหมดแล้วแต่ว่าน่าจะมีการเหมือนกับว่าพื้นถนนเศษขยะตัวอาคารอาจจะต้องมีการทำความสะอาดอะไรกันแบบนี้ไม่แน่ใจนะครับก็เลยมีการเลื่อนถ่ายกันออกไปวันนี้ก็เลยมาจัดได้เหมือนเดิมคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวทางมอลลาร์กระบังเนี่ยเดี๋ยวเราได้ไปกันอีกแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีนึงคุณผู้ฟังรอติดตามได้นะครับสำหรับใต้โต๊ะทำงานวิทยานะครับก็คงจะไป1ในคณะที่ลาดกระบังนี่แหละจะเป็นคณะไหนเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้ฮะเราอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะคุณผู้ฟังคือรถไม่ค่อยติดพรุ่งนี้วันหยุด1วันใช่มั้ยครับพรุ่งนี้เนี่ยวันหยุดวันอังคารที่13ก็ถ้าหยุดเสาร์อาทิตย์หยุดวันจันทร์อีก1วันได้พรุ่งนี้อีกวันก็4วันยาวๆถ้าใครใจถึงหยุดพุธพฤหัสศุกร์ไปด้วยก็จะได้โหเต็มๆเลยนะฮะ9วันเต็มๆก็ไม่แน่ใจว่าใครใช้สูตรไหนแต่วันที่แน่ๆก็คือวันนี้เนี่ยรู้สึกว่ารถไม่ค่อยติดรถน้อยผมออกจากแถวประชาชื่นมาถึงที่ตึกแกรมมี่เนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นเองคุณผู้ฟังถือว่ารถน้อยมากนะครับวันนี้ขับรถกันสบายๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะมีการประชุมด้วย ก็เส้นสุขุมวิทจะมีการขอความร่วมมือใช่ไหมฮะหลายๆออฟฟิศที่เขาก็จะ work from home รวมถึงหน่วยงานราชการที่เขาอาจจะให้หยุด work from home กันในสัปดาห์นี้ประมาณ 12-18 นี่แหละคุณผู้ฟังก็จะยิ่งทำให้รถเนี่ยไม่ค่อยติดเข้าไปใหญ่แต่ว่าคุณผู้ฟังต้องเช็ค ถนนกันดีๆนะครับช่วงที่มีการประชุมเนี่ยว่าเส้นทางไหนที่เขาจะปิดการจราจรบ้างเส้นทางไหนที่ใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าบางเส้นทางเนี่ยอาจจะมีการปิดถนนนะครับเพราะฉะนั้นลองเช็คกันดีๆใครจะเดินทางไปไหนยังไงนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันนะฮะคุณผู้ฟังคุณรัชยาเข็มทิศส่งมาบอกช่วงมีโบแจกบัตรคอนมั้ยคะช่วงโบไม่มีแจกนะคุณรัชยาคุณรัชยาอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะพอบอกไม่มีแจกคุณชัชยาอย่าเพิ่งปิดแอปอยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะครับผมวันนี้พูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับก็ส่งข้อความมาคุยกันได้จะอยู่ที่บ้านวันนี้ใคร work from home หรือว่ายังต้องออกมาทำงานที่ออฟฟิศเหมือนเดิมเนี่ยก็สามารถส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับขอเพลงก็ได้เหมือนกันนะครับให้25 hour เปิดต้นชั่วโมงกันก่อนดีกว่า

0: และนี่ก็คือรักกันไปทุกวันนะฮะจาก25 hours คุณวิชยาบอกสวัสดีค่ะพี่โบภูมิแพ้ขึ้นหรือเปล่าคะฟังเสียงดูอู้อี้นะคะผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าช่วงแบบ 3-4-5 วันเนี่ยเหมือนจมูกมันตันแปลกๆแต่ก็ไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรนะคุณผู้ฟังนี่เสียวมากกูจะเป็นไซนัสเนี่ยคราวที่แล้วก็เหมือนป่วยนานๆก็ไซนัสจะขึ้นจมูกเอาเหมือนกันสงสัยต้องไปพ่นยาเดี๋ยวลองไปเช็คดูนะครับขอบคุณคุณวิชยาที่เป็นห่วงนะครับคุณวิชยาบอกไม่ได้เป็นห่วงค่ะฟังแล้วเสียงมันอู้อี้ค่ะโอเคเดี๋ยวจะไปเช็คดูแต่รู้สึกเหมือนกันว่ามันอู้อี้ฮะน้องเสสิบอกว่าวันนี้ขอเสนอเมนูอาหารเลยข้าวกะเพราไข่ดาวเหมือนเดิมค่ะเสสิต้องเปลี่ยนเมนูบ้างนะคะพี่เข้าใจพี่ก็เป็นคนกินซ้ำแต่ว่าเสสิต้องมีสัก 2-3 เมนูนะคะเสสิเวียนบ้างนะคะเสสิจะเปลี่ยนเป็นแค่ไข่ดาวเป็ดอย่างเดียวไม่ได้นะคะส่วนคุณแอนส่งมาบอกว่ามาเหรอคะ เขาบอกว่าหยอกค่ะหยอกค่ะ
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave
0: หยอกกันแรงจังเลย

ยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับตอนนี้ 11 โมงกับอีก 19 นาทีเห็นข้อความคุณตุ๋มติ๋มส่งมาพอดีเขาบอกพี่โบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหนูไปงาน Meet in Job ด้วยแล้วก็เจอพี่โบอีกแล้วใช่ผมไปทำ in Job มางานวันนั้นเนี่ยสนุกมากแบบมาก 200% เลยน้อง in Job กับพี่โบแบ่งกันไปคนละ 100% เลยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆก็ได้ไปเจอมาไปเจอคุณฮวง in Job นี่ครับผมถามล่ามวิธีออกเสียงต้องฮวง in Job นะครับน่ารักมากครั้งนี้ได้เจอเป็นครั้งที่2แล้วเคยเจอเขาเมื่อ2ปีก่อนนะครับมาครั้งนี้เขาก็ยังน่ารักเหมือนเดิมแล้วก็แฟนๆก็น่ารักมากนะครับก็ถ้าคุณตุ่มติ่มหรือว่าแฟนๆของอินยอบมีความสุขผมก็ดีใจมากๆนะครับยินดีที่ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับคุณบุ๋มหน้าบีนะบุ๋มหน้าบีบอกมาร็อกขนาดนี้แล้วเขาก็ขอเพลงมาเพลงที่ขอมาไม่มีนะบุ๋มส่งเพลงอื่นมาขอใหม่เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวพี่เปิดให้นะบุ๋มส่งมาใหม่นะครับเอาเป็นว่ายังอยู่กับโบนะฮะวันนี้เราอยู่ด้วยกันจนถึงบ่ายโมงนะครับคุณโมฟังมีเพลงเพราะๆอีกเพียบเลยในวันนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่คุณโมฟังขอมานะครับนี่คือที่คั่นหนังสือมีคนถามว่าพี่โบทานอะไรนะคะวันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าสั่งข้าวผัดปลาทูไปกำลังจะมาส่งเนี่ย ใครมีอะไรน่าสนใจลองส่งมานะเมนูอาหารเที่ยงวันนี้ใครอยากกินอะไรลองส่งมาดูนะครับ

มาครับวันนี้วันเกิดของน้องซวงนะครับเขาขอคำอวยที่อ่านช้านี่พยายามอ่านข้อความของน้องซาสิเขาอยู่เอ้ยของน้องซวงอยู่นะครับมาขอคำอวยพรมาเกิดจากพี่โบดีกว่าถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่พี่โบมาจัดเองนะคะยินดีอยู่แล้วน้องซวงมีความสุขมากๆนะคะน้องซวงรู้สึกยังเรียนอยู่ใช่ไหมก็ขอให้ได้จบเร็วๆได้เกรดดีๆนะครับขอให้คิดอะไรก็ขอให้ได้อย่างที่คิดแล้วกันนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของน้องซวงนะครับเหมือนน้องซวงก็ขอเพลงมาด้วยเดี๋ยวนะผมจัดให้ผิดปะเนี่ยน้องซวงน้องซวงน้องซวงน้องน้องซวงน้องซวงขอเพลงนี้มาหรือเปล่านี่พี่จัดเพลงนี้ให้เนี่ยจำได้ว่าลืมจากวิลเลียมจักรพรรดิอ่ะพี่จัดเพลงนี้ให้แล้วกันนะครับตอนนี้งงทั้งซวงงงทั้งดีเจนี่ผมจัดเพลงให้ผิดปะเนี่ยยังไงให้ไปเบิร์ธเดย์น้องซวงมีความสุขมากๆนะครับรักๆ

0: ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์
0: และ

โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบย์

0: ละ
1: นี่คือเพลงน่ารักน่ารักนะครับจาก Serious Bacon กับเธอเพื่อเราชอบน่ารักดีเพลงนี้นะผมชอบภาษาแบบมันมีเฮ้ยถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อมันจะแต่งเป็นเนื้อเพลงได้นะครับน่ารักดีนะครับน้องสวงก็ส่งมาบอกถูกแล้วค่ะพี่โบน้องเป็นคนขอเพลงของวิลเลียมมาเองแหละแล้วก็น้องสวงทำงานแล้วค่ะน้องสวงยังไม่ได้เรียนโอ๊ยขอโทษนะคะจำผิดกับน้องคนอื่นน้องสวงมีความสูงมากๆนะครับก็ขอให้ทำงานแล้วก็เงินเดือนเยอะๆได้โบนัสดีๆเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับน้องสวงนะครับมีคนน้องสัสสิก็ส่งเบิร์ธเดย์พี่สวงมาด้วยนะครับโอเคครับคุณแอลนะขอเพลงมาด้วยนะครับอยากฟังเพลงมุมของ Playground เดี๋ยวรอติดตามชั่วโมงหน้านะคุณแอลนะแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงเลยคุณผู้ฟังนะครับคุณชายใจดีนี่แฮปปี้มากบอกทีนี้ลาพักร้อน3วันแต่ได้หยุดรวม9วันครับผมตอนนี้มาพัทยาอยู่ยาวๆพักโรงแรมและ2คืนนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เยอะมากอ๋อเหรอครับก็อาจจะมีกระจัดกระจายกันไปเนาะหลายๆที่เนาะครับก็จริงๆช่วงนี้เนี่ย อย่างเพื่อนโบเนี่ยมีโอกาสได้ไปเขาใหญ่นะก็วิ่งเส้น M6 เนี่ยซึ่งเขาเปิดบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาทดลองเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาบอกว่าเร็วมากคุณผู้ฟังก็จะเป็นแบบขึ้นแล้วก็ไปลงตรงแถวเส้นธนรัตน์นะฮะถ้าใครจะไปเขาใหญ่นะเขาบอกว่าเร็วมากแล้วก็ย่นระยะเวลาไปเยอะเลยเขาบอกว่าไปถึงเส้นธนรัตน์เนี่ยไม่ถึง2ชั่วโมงอะคุณผู้ฟังเร็วขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงปีใหม่นี้ถ้าใครจะเดินทางไปไหนนะลองศึกษาเส้นทางดีๆนะครับตอนนี้มีหลายๆเส้นทางใหม่ๆที่เขาเปิดให้ใช้บริการอาจจะยังไม่ได้เปิดแบบเป็นทางการนะครับแต่ว่าผมว่าช่วงที่หยุดยาวๆกันเนี่ยช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงที่เป็นวันหยุดอะไรแบบเนี้ยเขาเปิดให้ใช้งานกันอยู่นะคุณผู้ฟังลองเช็คกันดีๆนะครับการเดินทางไปเที่ยวช่วงปลายปีนี้จะได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นด้วยนะครับ
2: Green Waveเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
1: ยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ตอนนี้ 11 โมงกับอีก 37 นาทีแล้วฮะนี่คืองานของ Slapkiss นะครับกับแฟนเก่าคนโปรด

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: คุณผู้ฟังครับตอนนี้น้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมเนี่ยกำลังต้องการของที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กนมผงสูตร1สูตร2นะครับเสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กแล้วก็ผ้าเช็ดตัวขอให้เลือกเป็นของใหม่นะคุณผู้ฟังคนละ1ชิ้นก็พอนะครับแล้วถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยจะเลือกเป็นของขวัญนะครับก็ยังมีอีก1วิธีนะฮะคือถ้าไม่สะดวกจะเป็นของขวัญเป็นชิ้นๆนะคุณผู้ฟังอีก1ช่องทางก็คือสามารถร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้ทั้งการสแกน QR e-donation นะครับหรือว่าโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมดู QR code แล้วก็รายละเอียดบัญชีทั้งหมดได้นะครับที่ช่องทางโซเชียลของ Green Wave 106.5 นะครับยังไงมาร่วมส่งต่อกันได้นะครับใน Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะครับแล้วเจอกันนะครับเราจะมีงานในวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิดทาวน์เพราะการให้ก็คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับโบอีก1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆบูมหน้าบีเขาขอเพลงมาซึ่งผมบอกว่าไม่มีเพลงนี้เขาบอกว่ามีก็เลยไปหาดูเอ้ามีจริงๆงั้นทิ้งท้ายเพลงนี้ให้บูมหน้าบีแล้วกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave ยังอยู่กับโบอีก1ชั่วโมงออน

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกินหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เขียวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพ
4: ย์มาจะเรื่องนั้นเด้ช้าหล่อน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
4: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์ะคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเลยไม่ต้องพูดเลยอ้าดิ
5: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์ J-A-Y

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

0: ถามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: Ritchie Safe Energy Bass
2: สวัสดีครับเราลองฟังครับ
3: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงอ่ะมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
2: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหม2-3 ทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับนะความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคู
4: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
2: ทุกคนช่วยกันนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: Happy Birthday
6: วันเกิด Green Waveไม่ขออะไร
7: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
6: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
7: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
6: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียสาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน
7: ์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
1: Green News โดย
8: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเบเซสเคนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถานโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นนะคะว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทางนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ในเติร์กเมนิสถานค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ

ผ่านกันไปหลายเพลงเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกอมจากวัชราวลีนะครับไปอยู่ไหนมาลิปตานะครับแล้วก็พี่ชอบหนูที่สุดเลยจากพลเชษด้วยนะครับ3เพลงเปิดต้นชั่วโมงที่2ครับอยู่กับโบฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับอยู่กันอีก1ชั่วโมงเนาะอยู่จนถึงบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย3เนี่ยก็มาต่อกับ PU นะครับคุณผู้ฟังพูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะฮะคุณแอปเปิ้ลบอกว่าทานข้าวกันพี่โบเมื่อกี้ไปกินมาแล้วเหมือนกันแอบไปกินมานะครับข้าวผัดนี่แหละข้าวผัดปลาทูนี่แหละคุณผู้ฟังไปสั่งร้านนึงมาให้เขามาส่ง delivery มานะครับอร่อยดีคุณธนิดาก็บอกว่าเที่ยงนี้จัดส้มตำไปเลยค่ะรสโนมากน่ากินมากคุณกบพิกุลบอกแอบไปกินข้าวมาแน่เลยใช่นี่ไงผม ออกตัวไปแล้วว่าใช่ครับผมแอบไปกินข้าวมาครับมีอีกหลายเพลงเลยนะฮะวันนี้ที่ส่งเข้ามารวมถึงเมนูอาหารด้วยอย่างคุณกบพิกุลเนี่ยส่งข้าวหน้าปลาแกะพร้อมไข่ต้มมานะครับยังมีอีกหลายเมนูไม่ใช่อีกหลายเมนูอีกหลายเพลงเลยนะฮะที่ส่งเข้ามายังมีเวลาอีก1ชั่วโมงนี้เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับมีหลายคนที่วันนี้ก็ออกมาทำงานตามปกตินะครับอย่างคุณสันสนีบอกวันนี้ออกมาทำงานปกติกินข้าวซอยไก่ค่ะส่วนเพลงนี้ฮะนี่คืองานของบิลกินครับผมชื่อเพลงว่า Checklist ครับ

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงเทศกาลกินเจหลายคนเนี่ยตั้งใจจะอิ่มบุญแต่ดันเจอปัญหาที่กินแล้วมันไม่อยู่ท้องหิวบ่อยนี่สิคะน้องหมอ
0: ถ้าเราสังเกตอาหารเจตามท้องตลาดส่วนใหญ่ค่ะพี่อ้อยเขาจะเป็นแป้งที่มีความมันไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่เผือกทอดผักชุบแป้งทอดพอไม่มีโปรตีนและไฟเบอร์แป้งก็เลยเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเข้ากระแสเลือดอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะน้ำตาลพุ่งสูงสมองจึงหลั่งอินซูลินออกมาดึงน้ำตาลอย่างรวดเร็วผลก็คือง่วงนอนกระทันหันแล้วก็หิวง่ายกว่าเดิมค่ะ
1: แล้วแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะ
0: แนะนำว่าเน้นเป็นโปรตีนพืชแบบไม่แปรรูปค่ะเช่นเต้าหู้ก้อนถั่วต้มหรือเห็ดหลากหลายชนิดแล้วระหว่างวันถ้าหิวสลับมาเป็นมันนึ่งเผือกต้มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเหล่านี้จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและทำให้เราอิ่มได้นานขึ้นค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทนพลัสบีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี้

ทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: Rigalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าว

0: เลือกแต่เอชอย
1: ชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: แค่เปิดก็ว้าวว้าว
3: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพัก

เต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรีแอสเซท.com

มีคนบ่นๆมาว่าวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะนะครับเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังวันนี้ที่บ้านหรือว่าที่ออฟฟิศอากาศเป็นยังไงนะครับที่อโศกตอนนี้แดดเปรี้ยงฟ้าใสเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มาถึงช่วงของคัสเซ็ตคลับกันแล้วนะครับวันนี้มี1เพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับนี่คืองานจาก Friday I'm in Love เสียงของพี่บอยไตรภูมิรัตน์นะฮะฉันมีความสุขครับ

0: ุณผู้ฟังครับก่อนหน้านี้เนี่ยได้พูดถึงกันไปว่าเดี๋ยวช่วงสัปดาห์นี้จะมีการปิดถนนหลายๆจุดนะครับซึ่งจะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกนะครับที่เขาจะมาเมืองไทยจากทั่วโลกเลยคุณผู้ฟังก็เลยมีการปิดถนนในช่วงสัปดาห์นี้หลายๆเส้นทางนะครับนี่ผมเปิดดูจากกระปุกกันนะครับเขามีรายงานอยู่หลายๆเส้นอันนี้เล่าให้คร่าวๆแล้วกันนะครับเขาบอกจะเริ่มตั้งแต่วันที่12นะฮะเขาบอกมีการแนะนำเส้นทางที่คุณหลีกเลี่ยงซึ่งจะมีทั้งหมด5ที่ด้วยกันก็จะมีอย่างถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทนะครับแล้วก็มีถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกแล้วก็พร้อมพงษ์เขาบอกว่าเป็นที่พักแล้วก็เส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงเลยนะครับจะมีตรงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยครับแล้วก็ด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับพื้นที่สวนเบญจกิติปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวนะคุณผู้ฟังมีการกำหนดประตูเข้าออกจำกัดการนำรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์เข้าในพื้นที่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินแล้วก็โรงแรมที่พักครับทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินดอนเมืองนะครับเข้าสู่ใจกลางเมืองก็คืออันนี้ผมว่าต้องเช็คดีๆแหละว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนยังไงบ้างที่เขาจะเดินทางคือเขาคงไม่ได้สัญจรทั้งวันอาจจะเป็นช่วงเช้าเดินทางมาถึงที่ประชุมแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยเดินทางกลับไปที่พักกันนะครับก็ลองเช็คเส้นทางกันดีๆอันนี้แบบคร่าวๆนะฮะคุณผู้ฟังครับถนนพระราม4บริเวณแยกแล้วก็เส้นทางโดยรอบศูนย์สิริกิติ์เนี่ยอาจมีการปิดเส้นทางหรือว่าจำกัดการจราจรในบางช่วงเวลานะครับเขาบอกว่าให้ตรวจสอบเส้นทางแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางล่วงหน้าเพราะว่าช่วงนั้นเราไม่รู้เลยว่าจะเป็นช่วงที่เขาปิดถนนหรือเปล่าหรือว่ามันจะติดขัดยังไงนะฮะก็ยังไงศึกษาเส้นทางกันดีๆส่วนหลายๆออฟฟิศที่เขาให้ work from home กันแล้วสัปดาห์นี้ก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านทำงานอยู่ที่บ้านกันไปนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็วันนี้หมดหน้าที่ของโบแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกๆข้อความวันนี้ที่ส่งกันเข้ามานะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุกด้วยนะครับเดี๋ยวอยู่กันต่อกับ DJPU นะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมช่วง 11:00 นจนถึง 13:00 นนะครับก็ถ้าสัปดาห์นี้ใครได้ work from home อยู่บ้านก็ได้พักผ่อนอยู่บ้านไปนะครับแต่ว่างานก็ต้องเดินเนาะทั้งคันไม่เดินเดี๋ยวจะซวยนะครับส่วนใครที่ต้องออกมาทำงานออฟฟิศก็เหมือนเดิมครับช่วงนี้ออกมาผมว่ารถอาจจะไม่ติดมากไม่ต้องเผื่อเวลากันเยอะขึ้นนะครับก็ขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีของชาว Green Wave ทุกๆคนแล้วกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้าน
0: ไม่ใช่พี่บลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ต์ล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่าบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัครบลูพลัสก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือโออาร์ได้200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยา 69ถึง31 ตุลา 69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: ซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
1: ว้าวกรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนา

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

0: เนเชอรัลซูเปอร์ฟู้ดสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: ถึงเวลาที่ผีเสื้อจะโบยบินนี่ไม่ใช่คำลาแต่คือคำขอบคุณจากเธอ
4: Club Inspire Day
3: โอปอสุชาตา Miss World 2025จากปีกเล็กๆสู่อ้อมแขนยิ่งใหญ่ที่พร้อมอบกอดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกเตรียมโบยบินไปกับควีนพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0
2: 0 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
5: ลีกาลอสอาหารแมวเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบอัพทูยูทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือทิปอินชัวร์ .com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เร่งรีบ
11: ต้องมี
10: เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่นรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: ื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรุ๊ปและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
1: Cover Night Live
0: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
3: คนรู้ใจแมวแค่ดีว่า Green News
2: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
4: ้ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะนายอันโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการสหประชาชาติประนามสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เป็นทั้งองค์กรจากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุนะคะว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซาค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
5: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีวันจันทร์ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับดูจากสภาพการจราจรวันนี้เนี่ยโอ้โหก็ค่อนข้างโล่งนะนะครับอโศกนี่รถไม่ค่อยติดเลยนะครับวันนี้ไหนๆก็เป็นวันหยุดของหลายๆคนนะครับเรามาในธีมเพลงแบบว่าใสๆไหมใสๆแบ๊วๆเหมาะกับวันหยุดอะไรเงี้ยนะครับคุณผู้ฟังคิดเพลงไหนออกนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดต้นชั่วโมงด้วยเพลงนี้ละกันนะครับ

ฟิลประมาณนี้ครับคุณผู้ฟังนะครับเพลงใสๆเพลงแบ๊วๆนะคุณผู้ฟังนึกถึงเพลงไหนออกนะครับจะยุคไหนก็ได้นะครับยุค90ก็ได้นะครับยุคปัจจุบันก็ได้เช่นกันนะครับข้อความนี้ส่งเพลงนี้มานะครับ

0: แล้วก็มีข้อความจากคุณวรังคณานะครับส่งเพลงนี้เข้ามานะครับ
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: ดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิอิมแพคเมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: หลายคนก็รอลุ้นนะครับว่าชั่วโมงนี้จะมีการแจกบัตรโค้ดในไลฟ์หรือเปล่านะครับชั่วโมงนี้ยังไม่มีนะครับคุณผู้ฟังนะใครอยากได้บัตรนะครับก่อนอื่นเนี่ยหลายคนเนี่ยพลาดขั้นตอนแรกไปเลยนะฮะคือการลงทะเบียนครับหลายคนก็มีถามว่าลงทะเบียนเนี่ยต้องลงทุกครั้งก่อนเล่นเกมไหมคะไม่ต้องนะครับลงแค่ครั้งเดียวพอนะครับที่ aetime.live/greenwave นะครับลงแค่ครั้งเดียวพอแล้วก็รอลุ้นเล่นเกมได้ทุกชั่วโมงเลยนะครับถ้าเกิดดีเจเรียกสายหรือว่าให้ตอบข้อความนะจ๊ะ

0: ยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิวา
1: วันนี้แล้วก็มาในธีมเพลงใสๆเพลงแบ๊วๆนะครับเหมาะกับวันหยุดแบบนี้นะฮะคุณผู้ฟังนึกเพลงไหนออกก็ส่งเข้ามาได้นะครับก็รอเปิดอยู่นะจ๊ะ
2: Good news
1: ส่วนช่วง Good News วันนี้นะครับมีข่าวดีนะครับมาฝากสำหรับคนดีมีวินัยทางการผ่อนดีนะฮะวันนี้ครับ Car Forecast นะครับขอมอบกำลังใจนะครับให้กับเจ้าของรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์คนเก่งนะฮะที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟนะครับที่จ่ายตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลานะฮะไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟแล้วก็รักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายคนอาจจะมองว่าก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่คุณเองเนี่ยผมว่าน่าจะรู้ดีที่สุดนะครับว่ากว่าจะทำแบบนี้ได้ในทุกๆเดือนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับบางคนต้องทำงานหนักขึ้นนะฮะหรือยอมลดความสุขบางอย่างลงเพื่อให้ทุกภาระเนี่ยผ่านไปได้นะครับความพยายามเหล่านี้ครับคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้นะครับแต่Car Forecastเนี่ยเห็นแล้วก็เข้าใจดีนะครับสำหรับ Car Forecast คนที่มีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งที่เราเนี่ยอยากจะช่วยให้คุณเหนื่อยน้อยลงนะครับ Car Forecast พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษนะครับแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์โดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นรถปีเก่าหรือว่าปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีนะครับเรทเดียวกันทั้งรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์ได้วงเงินสูงสุด 140% เลยนะครับสมัครง่ายรู้ผลไวและก็สุขบวกๆนะครับสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทเลยนะครับระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2570นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-740-7400และอย่าลืมนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะครับ

0: ใจ
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการเร็ต
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาท กู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF ไทย ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

0: อบถามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่ขชาภาพาไปหมู่ผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณนารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในขชาภาพาไปหมู่วันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Etam ดูดี Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปหมู่
2: ร่วมมูโดยขชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
3: งานตอนเนี้ยแค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันเนี้ยหลอกให้เลี้ยงชัดๆเสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักพักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM โดยมองชู

ออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับมีคนสงสัยว่าเพลงใสๆเพลงแบ๊วๆวันนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงอย่างเดียวไหมคะอ๋อไม่นะครับผู้ชายก็ได้นะครับข้อความนี้ส่งเพลงนี้มานะครับ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: มาถึงช่วง Classic Club นะครับคุณ Apple นะฮะส่งเพลงนี้มาเขาบอกว่าถ้าเกิดเพลงใสๆแบ๊วๆเนี่ยในยุคเปิ้ลน่ะต้องเพลงนี้ค่ะนะครับจากพี่นิโคนะครับเปรี้ยวใจ

0: ฟิลประมาณนี้นะครับเพลงใสๆแบ๊วๆนะฮะก็มีคุณผู้ฟังร่วมส่งเข้ามานะครับอันนี้มีมุมบอลแรงนะครับพี่เบิร์ดธงชัยแล้วก็ก่อนหน้านี้มีเปรี้ยวใจนะครับพี่นิโคลนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับธีมใสๆแบ๊วๆคุณผู้ฟังนึกเพลงไหนออกส่งมาได้เลยนะครับ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
2: แกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
0: ชั่วโมงนี้ปิดท้ายกันนะครับกับเพลงใหม่ของเพลงกล่าวนะครับชื่อเพลงว่าเก้าอี้ดนตรีนะครับเป็นเพลงป๊อปร็อกครับที่เขาหยิบเอาเกมวัยเด็กนะฮะอย่างเก้าอี้ดนตรีเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์แทนความสัมพันธ์ของการเป็นเซฟโซนชั่วคราวครับเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อผู้ชนะนะครับแต่มันมีไว้เพื่อให้เธอเนี่ยทิ้งตัวลงสักพักในวันที่เธอเนี่ยเหนื่อยกับการวิ่งตามใครคนนั้นครับกับเพลงเก้าอี้ดนตรีเพลงกล่าวครับ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงนี้คิดงานไม่ค่อยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆมาหมอเพื่อน
2: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแคนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
3: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเนี่ยเพิ่งไปจัดมาเลยเป็นCoQ10รูปแบบ Ubiquinol ซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มครับที่ร่างกายเนี่ยพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามิน B complex มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวา Ubiquinol CoQ10 Plus B Complex มีจำหน่ายแล้ววันนี
4: ้ 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้ ReBeFortวิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเธอเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis เมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดีแต่หัวใจ

0: ตรงๆ Club Friday ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินศุกร์นี้4ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage
1: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะสิงคโปร์ยังเผชิญหมอกควันปกคลุมทั่วประเทศนะคะโดยค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศหรือ PSI ในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์เฉลี่ยอยู่ที่170ซึ่งเป็นค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของประเทศในปีนี้ด้านสำนักสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์ระบุนะคะว่าลมพัดหมอกควันข้ามพรมแดนจากเกาะสุมาตราและจังหวัดกะลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียเข้ามายังสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ต้นทางยังมีสภาพอากาศแห้งแล้งพร้อมแนะนำให้ประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งและตรวจสอบค่าฝุ่นรายชั่วโมงก่อนออกนอกอาคารค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
1: ลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับวันนี้เรามาในธีมเพลงใสๆแบ๊วๆนะครับให้เหมาะกับวันหยุดแบบนี้นะครับข้อความนี้คุณโน้ตส่งเพลงนี้มานะครับแต่เขาขออีกเวอร์ชั่นนึงอ่ะที่ ผมก็เพิ่งเห็นวงเล็บข้างหลังว่าเอาเป็นเวอร์ชั่นออริจินอลอ๋อผมเลือกเวอร์ชั่นผิดเนาะอ่ะไม่เป็นไรเลือกมาแล้วดีเจเสียงใสนะฮะนันทิดาแก้วบัวสายนะครับ

ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับดีเจสิงห์ใสนันทิดาแก้วโวสายมีคนสงสัยนะครับว่าแล้วเวอร์ชันออริจินอลเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมออริจินอลเป็นแบบนี้ครับ

แสดงว่าคุณโน้ตเนี่ยโหเป็นแฟนกรีนเวฟตัวจงตัวยงเลยนะเพราะว่ารู้เลยว่าดีเจเสียงใสเนี่ยมีเวอร์ชั่นแบบไหนบ้างนะครับโอ้โหเก่งจริงๆอีกข้อความนึงขอเพลงนี้เข้ามานะครับลานาคัมมินนะครับ

ข้อความเขาบอกว่าเมื่อกี้ขำขำจนน้ำแทบทะลักเลยค่ะนะครับผมอ่านชื่อศิลปินแบบเหินนิดนึงคุณผู้ฟังขออภัยนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับไว้ใจได้กานะครับลานาคัมมินนะฮะไม่ใช่ลานาคัมมินนะครับ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebeford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your request โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Regalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน 106.5
1: Green Wayชั่วโมงนี้ยังอยู่ในธีมเพลงใสๆแบ๊วๆนะครับข้อความนี้ส่งเพลงนี้มานะครับจาก 4 if นะครับ

ึงนี้คุณพรนิพานนะครับส่งเข้ามานะครับสุราปากานะครับแล้วก็มีคนขอเพลง Happy Birthday แล้วก็อวยพรคุณคุณสวงเต็มเลยโหเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยว Happy

เบิร์ธเดย์ท้ายชั่วโมงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลือกให้1เพลงก่อนนะครับเพราะว่ามีหลายคนโอ้ส่งมาขอเพลงให้เยอะมากๆเลยนะครับธีมชั่วโมงนี้นะครับเพลงไหนใสๆแบ๊วๆนะครับส่งมาได้เลยนะครับ

โอ้มีหลายข้อความนะครับส่งมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณสวงเยอะมากๆนะครับก็สุขสันต์วันเกิดคุณสวงด้วยนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกเรื่องเลยนะครับส่งเพลงนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณสวงด้วยนะครับเขาขอเข้ามานะเดทกับตัวเองถ้ายังไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนไวๆนะครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ผมอยากรู้ว่าครับหมอถ้าเกิดช่วงที่กินเจเนี่ยแล้วผมกินโปรตีนพืชแบบนี้ต้องกินเยอะกว่าเดิมไหมครับถึงจะได้โปรตีนเท่าเดิมครับ
1: โดยปกติแล้วพืชจะมีความหนาแน่นของโปรตีนน้อยกว่าเนื้อสัตว์ค่ะพี่ยูสมมติออกไก่100กรัมได้โปรตีน20กรัมแต่ถ้าเป็นเต้าหู้100กรัมอาจจะได้แค่10กรัมนะคะดังนั้นถ้าจะเลือกทานโปรตีนพืชก็เลยต้องทานปริมาณที่เยอะขึ้นนั่นเองค่ะ
2: โหแบบนี้จะไม่อิ่มไปก่อนเลยครับ
1: มีทริคอยู่นะคะพี่ยูคือเลือกพืชที่โปรตีนสูงอย่างเทมเป้หรือถั่วแระญี่ปุ่นเพราะเทมเป้แค่1ขีดได้โปรตีน20กรัมเกือบเท่าเนื้อสัตว์เลยแถมผ่านการหมักมาแล้วย่อยง่ายสบายท้องไม่ต้องกินเยอะจนจุกแน่นท้องค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0 0%กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: เร่งรีบตรงนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสูบ
7: ยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

คครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทูอินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ

0: กอบการ
1: เต้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดู
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
8: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะยอดส่งออกของเยอรมนีในเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงสวนทางกับที่คาดการไว้นะคะโดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดส่งออกไปยังสหรัฐที่ทรุดตัวลงซึ่งสะท้อนว่าโมเมนตัมการเติบโตของเศรษฐกิจเยอรมนีซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซนเริ่มแผ่วลงหลังจากที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของปีและส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจในไตรมาส3ปี2569มีแนวโน้มชะลอตัวลงค่ะตัวเลขสถิติชี้นะคะว่ายอดส่งออกเดือนสิงหาคมปรับตัวลง 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าต่ำกว่าที่ผลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.6% ค่ะทิ้งท้ายเบรกนี้นะคะ King Power ฉลองครบรอบ37ปีวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ King Power รางน้ำพบกับเซอร์ไพรส์โชว์จากศิลปินตัวท็อปวันที่12ตุลาคมพบกับเพิร์ซานต้าและโดเมียวันที่18ตุลาคมพบกับแจนจริงๆและ Process พร้อมกิจกรรมพิเศษอีกเพียบสายช้อปปิ้งห้ามพลาดดีล7วันพิเศษที่ช็อปได้คุ้มที่สุดของปีที่สาขารางน้ำและภูเก็ตกับ Anniversary Card ที่ให้คุณช็อปเพิ่มได้เยอะมากขึ้นซื้อการ์ด 10,000 บาทได้ช็อป 14,500 บาทซื้อ 30,000 บาทได้ช็อป 45,000 บาทและซื้อ 60,000 บาทได้ช็อปถึง 100,000 บาทแถมยังมีโซน Clearance Sale ลดสูงสุด 70% อีกด้วยและตลอดเดือนตุลาคมทุกการช็อป 5,000 บาทมีสิทธิ์ลุ้นคอนโดพาร์คออริจินพญาไทมูลค่ากว่า 8,100,000 บาทอีกครบรอบ37ปีจัดเต็มขนาดนี้ห้ามพลาดนะคะ 12-18 ตุลาคมที่ King Power รางน้ำและภูเก็ตค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ Green
7: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

เริ่มต้นด้วยเพลงสายชิลก่อนเลยนะคะเป็นจันทร์ที่ไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่ใช่แล้วค่ะน้องเปิ้ลส่งมาบอกเป็นวันที่รถโล่งมากๆเลยก็อย่างที่บอกค่ะเป็นอาทิตย์หนึ่งที่เราจะต้องบริหารจัดการในเรื่องของรถติดด้วยนะคะแล้วก็หลายๆที่วันนี้เป็นวันหยุดด้วยมีการหยุดเพิ่มแต่ก็มีอีกหลายที่เช่นกันที่ยังทำงานอยู่เลยมาอยู่ตรงนี้แล้วนะบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งฟังเพลงกันไปเรื่อยๆนะคะที่ Green Waveเมื่อกี้ก่อนมาถึงค่ะฟังเพลงช่วง PU ใสๆสบายๆแล้วรู้สึกว่าอยากชิลต่อเลยอ่ะช่วยกันเลือกเพลงได้นะคะแอปเอทางฟังฟินทำงานกัน24ชั่วโมงงานจากบอสค่ะ

วันนี้กรุงเทพฟ้าใสค่ะแต่เห็นบอกว่าระยองฟ้าร้องโครมๆเลยนะคะหลายๆที่น้ำยังสูงอยู่เลยเนาะฉะเชิงเทราวันนี้ก็โหน้ำท่วมหนักมากเลยนะคะได้แต่เอาใจช่วยค่ะ ขออภัยปีนี้เป็นปีหนึ่งซึ่งภัยธรรมชาติมันหนักมากนะคะและที่สุดแล้วมันมีอากาศและความแปรปรวนหนักมากด้วยนะคะขอให้ผ่านพ้นไปได้และตอนนี้เข้าสู่หน้าฝนของภาคใต้แล้วอยู่ตรงไหนก็ครอบครัวเดียวกันครอบครัวกรีนเวฟนี่แหละค่ะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมส่งรายชื่อได้ในแอปเอทางฟังฟินนะคะเพลงจาก Yesterday ที่คุณอยากฟังค่ะที่ปลอดภัย

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
2: นี่ค่ะเพลงจากฟรีแฮนด์ค่ะเพลงใหม่ล่าสุดเลยส่งมาให้ฟังนะคะเขาบอกว่าเพลงนี้จุดเริ่มต้นมาจากการตั้งคำถามว่าเฮ้ยถ้าไปเจอหน้าแฟนเก่าอ่ะเราต้องทำยังไงบ้างนะนั่นสิบางคนก็แค่หนีไปหรือบางคนเอาหน้าก็แค่ขอบคุณในวันเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันลองฟังดูค่ะเพลงนี้ชื่อว่าถ้าสักวันงานจากฟรีแฮนด์

ากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: โปรดช่วยว่าโปรดช่วยว่า
4: ใส่ใจตัวเอง

0: Protiva
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: Happy Birthday
7: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
8: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
7: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
8: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
7: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
8: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
9: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: แต่ละเพลงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเลือกเพลงกันมาเพราะๆนะคะอันนี้บอกว่าพี่อ้อยไปดูคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์ไหมไปค่ะไปดูจนจบเลยแหมไม่ได้ค่ะคอนเสิร์ตปีลึกขนาดนี้ดีเจปีลึกต้องไปสิคะแล้วก็เพลงเพราะมากเน
1: า
0: ะ
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ UE Coffee Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
2: กรอบเพียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเด้

0: ซ้ำทุบวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ it's not just a cookie

กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ
3: อเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: พราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
2: Cover Night Live
1: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
3: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิ Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
4: ใจคนรู้ใจแม่

0: พลงเพราะจากบัสนะคะตามที่คุณขอไว้เลยดีใจที่ไม่มีเธอปิดท้ายชั่วโมงนี้ค่ะเดี๋ยวฟังข่าวให้เรียบร้อยชั่วโมงหน้าเพลย์ลิสต์เอาเป็นเพลงรักปีลึกไหมล่ะเห็นว่าหลายๆคนยังโอ้โห move on จากรีมาสเตอร์ไม่ได้และเชื่อสิปีลึกของแต่ละคนไม่เท่ากันอาจจะมีน้องๆหลายๆคนปีลึกสุดอาจจะเป็นก๊อปไมฟ์ก็ได้นะคะเอางี้ชั่วโมงหน้าเลือกเพลงรักปีลึกมาอยู่ในเพลย์ลิสต์พี่อ้อย
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดได้อร่อย
2: ว้าว
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดมีเชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรด
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
11: ป์ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวๆ
6: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
12: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
13: เม

0: การเสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซลาร์เซลล
5: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซลาร์เซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามมายที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากมายที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือทิปอินชัวร์ .com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
7: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
3: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดีแต่หัวใจมีโอกาสน้ำตาตกในเป็นหย่อมๆเพราะความรู้สึกถ้าไม่พูดออกไปใครก็พยากรณ์ไม่ได้ปัญหาใจที่ไม่พูดตรงๆคลับไฟเดย์ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินศุกร์นี้4ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจ
5: โดย
6: ติดตาม Green News กับดิฉันปราภัยลินธรรมนาวันนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยพลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียระบุว่ารัสเซียตกลงจะส่งน้ำมันดีเซลปริมาณกว่า 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกโดยทันทีก่อนจะจัดส่งเพิ่มอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก1ล้านตันในทันทีหลังจากนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเป็นการชั่วคราวจนถึงเดือนเมษายนปีท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและส่งผลให้ชาวอเมริกันเผชิญค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังการประกาศข้อตกลงดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมกับการเป็นประเทศพันธมิตรของยูเครนค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของGreen Newsค่ะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ PI
3: โอ้โหอ่านข้อความแล้วแบบจะเลือกของใครดีนะเยอะมากเลยค่ะที่บอกว่าไปนั่งดูรีมาสเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ไปดูรีมาสเตอร์ปั๊บนึงเนี่ยทุกคนจะเลือกเพลงของหลายๆศิลปินในคอนเสิร์ตด้วยอันนี้บอกว่าพี่ปันขอเพลงนี้ได้ไหมตอนนี้มีทั้งรักล้นใจทั้งรักยืนยงทั้งรักนิรันดร์แล้วก็มีทั้งบอกรักด้วยเอาเป็นว่าข้อความไหนส่งมาแล้วเลือกเพลงตรงกันมากที่สุดได้ก่อนแล้วกันนะคะอ่ะเพลงนี้วันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะเพลงรักปีลึกที่อยากฟังเลือกเลย

0: นุกในการหาเพลงกันใหญ่เลยนะคะเพลงรักปีลึกของแต่ละคนไม่เท่ากันจริงๆเลยอะค่ะอาจจะข้อความหลายๆข้อความที่ส่งมาในแอปเอทามฟังฟินอันนี้บอกว่าเจอพี่อ้อยบนรถไฟฟ้าวันดูคอนเสิร์ตหวังว่ายังจำกันได้นะคะจำได้ค่ะวันนั้นเจอหลายคนบนรถไฟฟ้ามีน้องคนหนึ่งอันนี้ตอนกลับคือน้องเขาไปซื้อหนังสือพี่อ้อยไว้ด้วยนะไว้รอเผื่อเจอกันแล้วน้องก็ไม่เจอจนกระทั่งขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเราเจอกันตอนกลับจริงๆแล้วก็เลยได้เซ็นให้ก็ยังบอกอุ้ยน้องแล้วน้องซื้อเอาไว้แล้วก็เก็บในกระเป๋าเนี่ยนะบอกใช่เผื่อฟุกๆจะได้เจอพี่อ้อยแล้วก็ได้เจอจริงๆบนรถไฟฟ้านี่น้องยังส่งมาเลยค่ะดีใจมากนะคะได้กอดพี่อ้อยอีกครั้งนึงตอนพี่ยืนใกล้ๆอ่ะหนูเขินมากเลย
1: Green Wave 106.5 FM
0: ก็รถไฟฟ้ามันแน่นน่ะอีกเพลงที่คุณเลือกไว้ค่ะ

ในคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์ค่ะได้ฟังเพลงนี้จะเป็นพี่กบทรงสิทธิ์และก็พี่แหม่มพัชริดาคอนเสิร์ตอะไรที่ศิลปินจะมาโชว์อายุกันขนาดนี้และบนเวทีค่ะพี่กบมีความสุขมากเพราะว่าบอกว่าอายุน้อยสุดคือศิลปินแต่ละคนนะแต่ละคนแบบเฮ้ยคืออายุของเขากับตัวตนจริงๆอะค่ะคือตัวตนเด็กกว่าอายุมากๆเลยค่ะแล้วก็พี่กบแล้วก็พี่แหม่มพัชริดาคือศิลปินที่อายุน้อยสุดในคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์นี่คือหากันจนเจอ

ีคนอยากฟังพี่กบเยอะขนาดนี้เลยล่ะคะเนี่ยคอมพี่อ้อยเล่นซ้อนกับ2ทีเลยอ่ะเป็นพี่กบทั้งคู่เลยอ่ะจะเอาออกเดี๋ยวก็จะเสียอรรถรสนะคะ

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: เห็นไหมคะบอกแล้วว่าเพลงรักปีลึกๆแต่ละคนไม่เท่ากันล่าสุดจะมี The Musical ด้วยนะคะยังจำได้ใช่ไหมคะว่าเพลงนี้เป็นเพลงประกอบหนังเรื่องอะไรเจ้าของข้อความเขาส่งมาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงรักปีลึกปี2551คบกันมา18ปีแล้วค่ะเป็นแฟน9สามีภรรยาอีก9ปียังคงเรียนรู้และเติมความหวานให้แก่กันและกันโอ้ดีที่สุดเลยนะคะอ้าวละเมื่อกี้พ่อบอกว่าเพลงรักปีลึกใช่ไหมมีคนอยากฟังเพลงเศร้าเลยไม่กล้าขอเลยอะ
1: โดย PEA Sabai Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าบนออนไลน์จาก PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

0: ีเวลาอีกก็จะเล่นให้ฟังอีกนะคะอันนี้บอกว่าเป็นวันที่ขับรถช้ามากเลยค่ะจะได้ฟังเพลงกับพี่อ้อยนานๆคุณแม่นั่งรถด้วยกันฟังกันไปร้องกันไปเพลงเพราะทุกเพลงเลยขอบคุณสำหรับช่วงเวลาแห่งความสุขอุ้ยพี่อ้อยต้องขอบคุณค่ะในการฟังกรีนเวฟไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็ตาม
1: DJ Playlist 55 minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
0: เป็นเพลย์ลิสต์ค่ะเพลงรักปีลึกนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเป็นเพลงรักปีนี้บ้างละกันนะคะจะได้แบบฟังกันได้หลายๆเจน
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: จริงๆวันคล้ายวันเกิด Green Wave คือ1ตุลาคมนะคะแน่นอนผ่านไปแล้วแต่เรายังไม่จัดงานจะจัดกันวันที่15พฤศจิกายนนี้แหละค่ะปีนี้ Green Wave ครบรอบ35ปีชวนทุกคนมาฉลองวันเกิดด้วยกันนะคะในงาน Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะง่ายมากเลยก่อนออกจากบ้านลองเลือกของขวัญใหม่ๆมาสัก1ชิ้นนะคะจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนมผงสูตร1สูตร2เสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กหรือว่าผ้าเช็ดตัวนะคะเอามาให้กับน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะไม่ได้แค่การให้อย่างเดียวมาฟังเพลงเพราะจากวงเคลียร์และก็พี่ๆจากสาวๆๆด้วยนะคะยังมีการแสดงน่ารักน่ารักและก็โมเมนต์พิเศษจากน้องๆด้วยอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนค่ะตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิตรทาวน์ใครไม่สะดวกเตรียมของขวัญมาร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้น้องๆได้นะคะวันเกิดปีนี้ไม่ต้องซื้อของขวัญอะไรแพงๆแต่อย่างน้อยการให้จะทำให้เราชื่นใจไปด้วยกัน
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift Green
1: Wave เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงแท้ประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: นี่เล่นเพลงเสร็จปั๊บเงยหน้าอุ๊ยยังมีเหลืออีกตั้ง2นาทีแน่เพลงนี้ละกันนะคะเพลงรักปีลึกที่เราได้ฟังกันสดๆในงานรีมาสเตอร์ด้วย

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
1: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

0: 02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: ล
4: ี
1: กาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ถึงเวลาที่ผีเสื้อจะโบยบินนี่ไม่ใช่คำลาแต่คือคำขอบคุณจากเธอ
6: Club Inspire Day Club Inspire Day
7: ClubInspire Day
5: โอปอสุชาตา Miss World 2025จากปีกเล็กๆสู่อ้อมแขนยิ่งใหญ่ที่พร้อมอบกอดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกเตรียมโบยบินไปกับควีนพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
7: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
8: ้ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะกรมเภสัชกรรมภายใต้กระทรวงเคมีพันธุ์และปุ๋ยของอินเดียประกาศมาตรการควบคุมราคายารักษาโรคมะเร็งโดยจำกัดส่วนต่างราคาไว้ไม่เกินร้อยละ30สำหรับยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุมราคาหลังมีข้อร้องเรียนว่ายารักษามะเร็งมีราคาสูงเกินไปมานานหลายปีแต่ยากลุ่มรักษามะเร็งนอกบัญชีควบคุมราคามีการปรับราคาขึ้นประมาณร้อยละ170และบางรายการสูงถึง7เท่าหรือมากกว่านั้นเนื่องจากมีการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดขณะที่รัฐบาลอินเดียคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศได้ปีละประมาณ 25,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 8,600 ล้านบาทอย่างไรก็ตามค่ะคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของกรมบริการสุขภาพอินเดียจะสรุปรายชื่อยาที่อยู่ภายใต้มาตรการดังกล่าวก่อนให้หน่วยงานกำกับราคายาแห่งชาติพิจารณาและออกประกาศต่อไปค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
6: Green News
7: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพ็ทช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

0: นกวินร้องเพลงนี้ล่าสุดเลยร้องไห้ไปด้วยนะคะก็ให้กำลังใจทั้งคู่ค่ะทั้งปุ้มปุ้ยทั้งกวินด้วยในฐานะที่ก็ทั้งสองเคยมาให้สัมภาษณ์ในคลับ Friday Show นะคะไม่มีใครหรอกอยากแต่งงานวันนี้แล้วเลิกในวันหน้าเป็นเรื่องของคน2คนบางทีเข้าไปอ่านคอมเมนต์เข้าไปอ่านในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทุกคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปจริงๆ2คนก็เจ็บปวดมากพอแล้วนะคะได้แต่ให้กำลังใจผ่านช่วงเวลายากๆนี้ไปให้ได้
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Autoหรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
0: เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาน่าจะเป็นวันหนึ่งค่ะที่เราได้เห็นพลังในการออกไปเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าบอร์ดประกันสังคมเฮ้ยไม่เคยเห็นภาพแบบนี้นะคิดดูนะคะตั้งแต่ปี2566มาถึงปีนี้เนี่ยมีคนมาใช้สิทธิ์มากขึ้นถึง300กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเขาบอกว่า 330% ถึง 632%
1: โดย PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าน
0: ะทุกคนก็มีสิทธิ์ในเงินประกันสังคมที่เราส่งกันทุกเดือนนี่นาฟังเพลงเพราะกันต่อนะคะชั่วโมงนี้อยู่กับพี่อ้อยถึงทุ่มหนึ่งเลยเห็นแล้วคุณอยากฟังโปเตโต้และนี่คือเพลงที่คุณขอไว้ค่ะ

0: างทีความสุขของคนเปิดเพลงมีแค่นี้เองค่ะเวลาที่เล่นเพลงอะไรไปแล้วว่ามีข้อความที่ส่งเข้ามาว่าชอบจังชอบจังแค่นี้เลยค่ะเรา 2-3 คนกันจากพี่ป้อมพี่โตนะคะมีเช็คมาด้วยว่าพี่อ้อยคะจะแจกบัตรหรือเปล่าแจกสิบัตรเข้ามาในไลฟ์ค่ะล่าสุดเลยนะคะที่เราจะได้ฟังเพลงพร้อมด้วยกันปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะ ETC และพากินสันใครลงทะเบียนเรียบร้อยเอาลงทะเบียนเลยนะ atime.live/greenwavemาวัดความสามารถในการกดโทรศัพท์กันหน่อยนะคะแค่คุณโทรติดอบัตไป2ใบ02-665-8377พร้อมไหม
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
0: จะเปิดเพลงรอเลยนะคะค็อกเทลเคยมาคัฟเวอร์ในไลฟ์ค่ะและค็อกเทลเลือกเอาเพลงนี้มาคัฟเวอร์เฮ้ยมันเป็นอีกสีสันนึงอะค่ะอยากชวนให้ฟัง

0: Mauve.
1: นี่เวอร์ชันพิเศษสุดค่ะค็อกเทลร้องเพลงนี้ให้กับเขาในไลฟ์นะคะกับไม่กล้าบอกเธอคุณปุ้ยสวัสดีค่ะคุณปุ้ยคุณปุ้ยเดี๋ยวนะขอเปิดไมค์ฟึบคุณปุ้ยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
1: โหเป็นคนกดไวมากเลยนะเนี่ย
2: โหดีใจมากเลยค่ะ
1: เหรอคะจะชวนใครไปดูด้วยชวนใครไปดูด้วย
2: จะชวนลูกสาวค่ะลูกสาวอยากไปมาก
1: อ๋อนี่คุณแม่เขาเรียกใช้แรงงานคุณแม่ใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อยากดู
2: จ้ะหนูเคยโทรติดเมื่อ12ปีที่แล้วอะค่ะตอนเล่นตอนนั้นทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
1: ค่ะค่ะ
2: ดีใจมากเลยค่ะ
1: ไม่ได้นะ12ปีโทรติดหนนึงนี่น้อยไปนะคะขอให้ได้เรื่อยๆขอให้ได้เรื่อย
2: ๆค่ะ
1: นะคุณปุ้ยแล้วนี้ลูกสาวรู้หรือยังว่าคุณแม่ได้บัตรแล้ว
2: ยังไม่รู้ค่ะกำลังจะไปรับที่โรงเรียนค่ะ
1: โอ้โหได้เลยค่ะต้องเป็นข่าวดีมากที่สุดเลยอยากฟัง ETC หรือว่าพากินสันร้องเพลงไหนเป็นพิเศษไหมคะ
2: อยากฟังไม่มีเลยค่ะอยากฟังทุกเพลงเลยค่ะดีใจมากเลยอ่ะหนูไปดูพี่อ้อยมาด้วยค่ะที่พี่อ้อยทอล์กอะค่ะ
1: วันสแตนด์อัพเอมพาธีนะขอบคุณมาก
2: ใช่ค่ะ
1: วันนั้น
2: มีความสุขมากเลยค่ะพี่อ้อย
1: โอ้ดีใจมากเลยยินดีค่ะเพราะพี่ตั้งใจสุดๆเลยขอบคุณที่อยู่ในงานพี่อ้อยนะคะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ค่ะเอาบัตรไป2ใบ
2: ขอบคุณค
1: ่
2: ะ
1: เอาล่ะคุณแม่คุณลูกไปใช้เวลาด้วยกันนะคะติดต่อรับบัตรนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะพี่อ้อย
1: ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยังแจกอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะจะแจกช่วงดีเจน้องปอ
3: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและ

0: พราะมากเลยนะคะล่าสุดเลยจาก ETC นะอันนี้เขาบอกว่าพี่อ้อยช่วยเตือนสติหนูหน่อยหนูดันไปถามเขาว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันแบบนี้แต่ไม่มีความรักให้กันจะรับได้ไหมหือยังไงคะลูกแล้วน้องก็วงเล็บมาว่าเพราะยังยึดติดกับคนใหม่ที่รู้ทั้งรู้ว่าเป็นไปไม่ได้อะค่ะหนูดูเลวร้ายมากเลยใช่ไหมคะคำถามนั้นไม่ต้องถามเลยค่ะพี่อ้อยว่ามันไม่มีประโยชน์ใดๆยกเว้นว่าน้องคาดหวังว่าคนที่เขาได้ยินประโยคคำถามของหนูคืออยู่ด้วยกันไปแบบนี้แบบไม่ต้องมีความรักได้ไหมเขาจะรู้สึกอะไรอะคะอย่าดูแลรักแท้เป็นแค่ของตายนะเพราะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่จำเป็นต้องทนเพื่อหนูก็ได้นะคะ
1: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

เสียงกรี๊ดผ่านข้อความด้วยบอกไม่ได้ฟังนานมากเลยใช่แล้วค่ะออดี้กับรอจนกว่านะคะก่อนหน้านี้หมักเกมนี้จากพี่อินคาแล้วก็บอกว่ามีข้อความที่ส่งมาว่าพี่อ้อยคะอยากให้คอนเสิร์ตรีมาสเตอร์ปีหน้ามีอินคาด้วยเดี๋ยวพี่อ้อยเสนอเอทามโชว์บิสให้

0: ยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: นี่แหละค่ะสมัยลิลลี่เควสนะคะกำลังหาอยู่เลยอ่ะวันนี้คือแบบว่าเพลงเยอะมากเลยกำลังนั่งอ่านอย่างเพลิดเพลินนะคะอ่านเลือกเพลงนี้และกันธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตอยากฟังพีพีใช่ไหมเพลงนี้ก็น่ารัก Your Candy ค่ะ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: มีทางเลือกของการออมค่ะมีทั้งแบบออมแบบ9เดือนนะคะเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินค่ะและบางทีไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ถึงจะฝากนะคะแค่มีเงิน10,000บาทก็เริ่มออมได้แล้วเป็นการฝากเงินสุดคุ้มค่ะดอกเบี้ยสูงสุดทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทนะคะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออมแบบ9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนถ้าฝากตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.00% ต่อปีฝากน้อยกว่า1ล้านดอกเบี้ยคือ 0.95% ต่อปีนะคะฝากนานอีกสักนิดนึงออมนาน11เดือนค่ะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านขึ้นไปดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.10% ต่อปีถ้าน้อยกว่า1ล้านดอกเบี้ยคือ 1.05% ต่อปีค่ะแบบนี้อัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะไม่ว่าเลือกออมแบบไหนรับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนกระทั่งถึง30ธันวาคม69ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0%
9: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน
12: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
13: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
12: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
14: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึก
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทคู่เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร 02-7407400

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกลิ่นหืนมั
4: ้ยไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: วิธี Save Energy แบบ
1: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ติดตาม Green Update กับดิฉันพราไพลินธรรมนาวันนะคะผู้พัฒนา AI Agent Artex เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ใช้ในการทดสอบระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนประกาศยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางนะคะเพื่อไม่ให้บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นหรือว่าดาวน์โหลดโค้ดของ Artex ไปใช้ได้อีกค่ะโดยผู้พัฒนา Artex ยอมรับนะคะว่ามีผู้ใช้งานก่อเหตุโจมตีทางไซเบอร์จริงอย่างไรก็ตามแม้การปิดรหัสต้นทางทำให้ผู้ใช้รายใหม่เข้าถึงหรือทำการดัดแปลงโปรแกรมได้ยากขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถลบสำเนาข้อมูลที่มีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่าสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งอาจถูกเจาะระบบด้วยเครื่องมือ AI ของ Artex ส่งผลให้ข้อมูลของประชาชนกว่า 68,000 คนรั่วไหลค่ะและทิ้งท้ายเบรกนี้นะคะเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะสำหรับซีรีส์ครึ่งจาก 1D Original แล้วเรื่องราวก็กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะตลอด4 EP ที่ผ่านมาเราได้เห็นภารกิจของหัตถาผู้หญิงธรรมดาที่ค่อยๆเข้าไปใกล้โลกของตงหยางพร้อมกับศาสตร์เร้นลับที่ซ่อนความลับเอาไว้มากมายยิ่งเข้าใกล้เป้าหมายมากเท่าไหร่อันตรายก็ยิ่งใกล้ตัวมากขึ้นเท่านั้นทุกอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยในคลึง EP 5คืนนี้ใครที่ดู4ตอนแรกมาแล้วแต่ยังค้างคากับเรื่องราวหรือใครที่ยังตามไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูคลึงแบบอันคัทเวอร์ชั่นครบทั้ง4ตอนได้ที่แอป 1D ก่อนคืนนี้จะเข้าสู่ EP 5ไปพร้อมกันติดตามคลึงคืนวันจันทร์ถึงวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่องวัน31และย้อนหลังแบบอันคัทเวอร์ชั่นได้ที่แอป 1D ที่เดียวเท่านั้นโหลด 1D แล้วตามเรื่องราวของหัตถาให้ทันก่อนความจริงครั้งต่อไปจะถูกเปิดเผยค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ทิปสแน็คประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: ตั้งใจให้เพลงเพราะทุกชั่วโมงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงไหนก็ตามทีนะคะชั่วโมงนี้พิเศษหน่อยเลือกเพลงได้ 1,000 บาทด้วยสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะคะเลือกเลยคุณอยากฟังเพลงอะไรที่สุดก่อน 1 ทุ่มในแอปเอทางฟังฟินนะคะเบอร์โทรกลับด้วยนะอันนี้บอกว่าฟังพี่อ้อยไปด้วยทานข้าวไปด้วยอร่อยขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวนี้ทำกับข้าวเองค่ะไม่ออกไปซื้อทานละวันนี้ทำปลาร้าทรงเครื่องอร่อยมากว้าวนี่หลายคนอาจจะกลืนน้ำลายพี่อ้อยยังยากอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงเจของตัวเองค่ะลองเลือกนะแล้วเดี๋ยวใกล้ทุ่มหนึ่งโทรหานะคะรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยกับ Drive Your Home ค่ะขอให้โชคดี
1: K

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Drive you home
0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ิมชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
2: รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดีแต่หัวใจ

0: ไฟเดย์ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินศุกร์นี้4ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage
1: Drive you home
2: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ทิปสแน็คประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์พิยะประกันภัย

นช่วงที่บ้านเราจัดการประชุม World Bank นะคะหลายคนได้ work from home แต่นั่นแหละอย่างที่รู้กันบางทีทำงานที่บ้านหนักกว่าการทำงานที่ออฟฟิศอีกเนาะเอาใจช่วยนะคะเผื่อมีเวลาได้ทิ้งตัวกันบ้างงานจากแดนวรเวทตามที่คุณขอเอาไว้ค่ะ

0: ลงหวานๆใสๆนะคะหลายๆคนจะได้กลับบ้านด้วยความอารมณ์ดีวันนี้ข้อความที่ส่งมาใน Drive Your Home ค่ะมีข้อความที่ทีมงานติดต่อกลับไปคืออาจจะลืมหรือเปล่านะว่าหุ้ยขึ้นด้วยเบอร์02ต้องเป็นมิจฉาชีพแน่เลยมีกดทิ้งเต็มไปหมดเลยนะคะเอาอย่างนี้ตอนนี้มีสัก3เบอร์ที่คุณไม่ได้รับสายเราจะให้โอกาสเบอร์ที่4ถ้าโทรไปรับสาย Drive Your Home เป็นของคุณ
1: Drive You Home โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพยประกันภัย
0: นะคะต้องแจกสิทธิ์เติมน้ำมันค่ะ 1,000 บาทโดยทิปสแน็คนะคะประกันพอดีคำจากทิพยประกันภัย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทนะคะคุณดมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพวกเราพี่อ้อย
0: ได้คุยกันแล้วดมรู้ไหมว่าข้อความที่ส่งมาเยอะมากนะคะแต่ที่โทรไปแล้วแบบกดทิ้งคิดว่าเป็นวิชาชีพแน่เลย
2: ผมรับหมดผมไม่กลัวฮะ
0: วันนี้
2: ผมถือว่าเขาหลอกผมไม่ได้
0: นี่ไงล่ะวันนี้ดมค่ะสิทธิ์ของดมมาแล้วค่ะ 1,000 บาท

0: โอ้ขอบพระคุณมากครับ
1: สิทธิ์เติมน้ำมันแล้วโดมอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: อ๋อรอแล้วได้อะไรนิวจิ๋วครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: อ๋อขอบพระคุณมาก
1: กำลังอยู่ในภาวะเศร้าๆเหมือนเพลงหรือเปล่า
0: อ๋อไม่เห็นพี่อ้อยเปิดเพลงแบบประเภทแบบหน้าเศร้าเราก็เลยเศร้าไปเศร้าเสริมเข้าไปอีกหน่อยนึง
1: ก็เรียกว่าต่อจังหวะเศร้าๆนะคุณโดมนะ
0: ดอกขอบพระคุณมากเนี่ยฟังออนไลน์อยู่พอดีขับรถอยู
1: ่อ๋อได้เลยค่ะ
0: เนี่ยโอ้ฟลุกมากเลยกดครั้งแรกได้เลยเนี่ย
1: บ
0: าทบาทโอ้
1: ขิงใส่คนอื่นเขาส่งมาดีเป็น10รอบอ่ะงั้นเดินทางด้วยความ
0: เขาบอกว่าจะบอกว่าร่วมสนุกกับ Green Web ไม่ยากครับไม่ยากนะอย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยๆนะช่วยโปรโมท
1: ดีมากที่สุดเลยค่ะน่ารักขนาดนี้นี่เองคุณโดมงั้นไม่ควรเวลาขับรถเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะเห็นไหมคะเนี่ยฟังไปเรื่อยๆค่ะอยู่ๆก็ได้สิทธิ์เติมน้ำมันรอแล้วได้อะไรปิดท้ายนะคะชั่วโมงหน้าน้องเฟียสมาพรุ่งนี้วันอังคารค่ะพี่อ้อยอยู่ในกรีนมอร์นิ่งโชว์น่าจะเจอกันผ่านจอค่ะเพราะว่าน้องอั๋นยังอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่เลยและเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: แฮปปี้เมดเทมเป้โปรตีนสูงตอบโจทย์ทุกมื้ออาหารเจ
1: เบื่อแล้วว่าผักขมอบชีสอ่ะ
0: งั้นลองเปลี่ยนมาเป็นชีสซี่บีนเบคถั่วอบชีสเจดูอร่อยโปรตีนเน้นๆเหมาะกับช่วงกินเจเลยแค่เอาถั่วต้มสุกของแฮปปี้เมดมาคลุกซอสมะเขือเทศโรยชีสวีแกนให้เต็มหน้าแล้วอบจนเยิ้มๆแค่เนี้ยก็พร้อมเสิร์ฟกินกับมันฝรั่งอบกรอบหรือตักกินกับนาโชสก็เข้ากัน
1: ทำไม่ยากหน้าตาก็ดูน่ากินนะ
0: ที่ง่ายก็เพราะใช้ถั่วต้มสุกแฮปปี้เมดนี่แหละไม่ต้องแช่ไม่ต้องเสียเวลาต้มเองแค่เปิดแล้วเอาไปทำอาหารต่อได้เลยมีทั้งถั่วแดงหลวงถั่วลูกไก่ถั่วแดงอสุกิแล้วก็ลูกเดือยเอาไปต่อยอดเมนูได้อีกเพียบไว้วันหลังนะจะลองทำเมนูอื่นให้กินอีก
1: งั้นมื้อต่อไปขอฝากท้องอีกนะ
0: ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ line @happymade

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: Propolis Plus
5: เจ็บคอฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
4: Propolis Plus
5: ฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอโ
6: พโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพ
7: โพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
8: โพโพลิสพลัส
9: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
10: เป็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
11: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
12: ก็เคลียร์เคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ TEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา TEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: Legalos อาหารหมาแมวเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว
0: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover Night Live
5: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิ Impact เมืองทองและอาหาร

Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02669-9461

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มาเจอเจอนั่นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอจะพรีดาวันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์ะคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้อเดรึ
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
4: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
5: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
8: เร่งรีบ
9: ตองนี
10: ้เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิและอื่นรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: ถ้างานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทูอินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

0: 02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือรุ่งสีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ต์ล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: ถึงเวลาที่ผีเสื้อจะโบยบินนี่ไม่ใช่คำลาแต่คือคำขอบคุณจากเธอ
5: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: Club Inspire Day
4: โอปอสุชาตา Miss World 2025จากปีกเล็กๆสู่อ้อมแขนยิ่งใหญ่ที่พร้อมอบกอดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกเตรียมโบยบินไปกับควีนพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
7: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
8: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะนายสตีฟวิสคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาริดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบกับคณะผู้แทนของยูเครนและยุโรปที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาสหรัฐหารือเกี่ยวกับแนวทางใหม่ที่จะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีเจ้าหน้าที่สหรัฐเพิ่มเติมนะคะว่าบรรดาผู้นำประเทศในยุโรปแสดงความไม่พอใจค่ะต่อรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้นำสหรัฐกล่าวโทษนะคะว่าปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากการที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า70รายและบาดเจ็บราว210รายในช่วง2วันที่ผ่านมาค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
5: Green News
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

เพลงนี้อธิษฐานจากเปรมครับก่อนหน้านี้ก็มีอธิษฐานกันเอามาฝากกันจากโบสุนิตาด้วยเอามาฝากกันทั้งคู่เลยเพราะว่ามีคนฝากเพลงชื่ออธิษฐานเข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอธิษฐานไหนหรือเปิดให้ทั้ง2เพลงเลยนะครับทุ่ม11นาทีครับที่นี่ Green Wave คาเฟ่มาทักทายในวันจันทร์สัปดาห์ใหม่อีก1สัปดาห์หรืออีกไม่กี่วันแล้วนะก็จะปีใหม่แล้วทักทายกันด้วยครับวันนี้บรรยากาศรถข้างนอกเนี่ยการจราจรไม่ค่อยติดมากนะครับแต่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยคนก็ยังใช้กันค่อนข้างแน่นอยู่นะครับแต่ว่าไม่แน่นมากบางวันที่ไม่มีวันหยุดคาดว่าคงจะมีหลายคนได้หยุดในช่วงสัปดาห์

งนี้อยากกลับไปจากบรอนี่นะครับแล้วก็มีข้อความทักทายเข้ามาจากน่านด้วยบอกว่าลมหนาวเริ่มมาถึงที่น่านแล้วแล้วก็อากาศเริ่มเย็นด้วย15-21ตุลาคมนี้นะครับก็ทางภาคเหนืออากาศก็จะเริ่มเย็นลงเขาว่าคาดว่าในหลายๆเมืองหลายๆจังหวัดตอนช่วงเช้าๆเนี่ยอุณหภูมิจะลงไปถึง18องศาเลยนะครับสำหรับหลายจังหวัดในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน

ลักจิตครับป๊อกปองกูแล้วก็ดานโดฟินด้วยนะครับมีจดจำจากวอลเลย์มันเดย์ด้วยมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าเมื่อวานนี้ไปเลือกตั้งประกันสังคมรถติดมากแต่ก็ดีใจที่คนไปใช้สิทธิ์กันเยอะนะครับก็เพิ่มขึ้นกว่าปีแรกเพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่2เนาะครั้งแรกฟิกก็ไปนะครับครั้งที่2ครั้งนี้ก็ไปแล้วก็หวังว่าคนจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจเงินของตัวเองมากขึ้นนะครับในปีต่อๆไปในการเลือกตั้งด้วยเช่นเดียวกันผลจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผลการเลือกตั้งประกันสังคมเนี่ยบอร์ดเนี่ยค่อนคะแนนออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าใครเป็นผู้ชนะเนาะทีมไหนก็ตามนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันเขาบอกต้องรอไปอีกประมาณเดือนหนึ่งถึงจะรู้ว่าทีมนี้จะได้เข้าไปบริหารจริงหรือเปล่าเพราะกกต.ต้องตรวจสอบคุณสมบัติกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อว่าทีมนี้จะได้เข้าไปบริหารจริงอย่างที่ประชาชนคาดหวังเพราะคะแนนมันท่วมท้นแบบเป็นเอกฉันท์มากแบบเกือบ 90% อะไรเงี้ยก็ต้องติดตามนะครับใครก็ตามที่เราเลือกเข้าไปเรามีความรับผิดชอบที่จะต้องดูคนที่เราเลือกเข้าไปทำงานด้วยเช่นเดียวกันว่าเขาทำอย่างที่เขาประกาศไว้หรือเปล่าหรือว่าตามที่เขาขายนโยบายหรือเปล่าโปร่งใสหรือเปล่าตรวจสอบได้หรือเปล่าประชาชนต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อปกป้องเงินซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของตัวเราเอง

จริงของพี่ใหม่นะครับเพลงนี้อย่าขุดคุยนะครับแหมกลับมาแล้วก็บอกว่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมก่อนจะกลับไปช่วยนึกถึงวันที่เราเจ็บที่สุดวันที่เราเฮิร์ทที่สุดวันที่เรากินข้าวไม่ลงวันที่เราเคยไปง้อขอโอกาสเขาแล้วเขาไม่กลับมาให้นึกถึงวันเหล่านี้ไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราลืมไปเลยคือแบบโหไปวิ่งตามหาความรักของเขาตลอดเลยแต่ว่าไม่รักตัวเองไปรอความรักจากเขาแต่ว่าไม่เพิ่มเติมความรักให้กับตัวเองคือเป็นวันที่เราลืมตัวเองน่าจะเป็นวันที่เราเฮิร์ทที่สุดเนาะเราคงจะรู้สึกว่าแบบไม่มีใครรักฉันเลยอะไรเงี้ยแต่จริงมันไม่ใช่เลยนะครับเขาไม่รักเรา

พลงนี้ทำได้หรือเปล่าเสียงจากพี่จอห์นนิวโวนะครับเธอเปลี่ยนไปจากไซแอมก่อนหน้านี้ด้วยเห็นข้อความของเมื่อปลายชั่วโมงที่แล้วส่งเข้ามาช่วงพี่อ้อยบอกว่าช่วงเทศกาลกินเจนี่ขายของไม่ดีเลยนะครับคือ 2-3 วันนี้พี่ก็ไปถามร้านอาหารเชนอยู่เนาะก็บอกว่าเป็นไงบ้างขายดีไหมอะไรเงี้ยเขาบอกขายไม่ค่อยดีเลยเงียบๆพอเข้าช่วงเทศกาลกินเจแล้วร้านทั่วไปที่ขายอาหารปกตินะครับเขาบอกเขาเงียบก็เลยไปถามร้านอาหารเจว่าเป็นยังไงบ้างเทศกาลเจปีนี้แม่ค้าก็บอกว่าอาหารเจปีนี้คนไม่ค่อยกินก็เงียบเหมือนกันก็เลยงงว่าอ้าวแล้วคนไปกินอะไรกันหรือว่าทำอาหารกินเองกันหรือว่าไปเที่ยวกันหมดเลยไม่แน่ใจนะครับช่วงนี้เนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่แบบเขาเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่คนหยุดเยอะแล้วก็มีเทศกาลพิเศษเกิดขึ้นเยอะหน่อยเนาะอย่างเช่นการประชุม World Bank แล้วก็ IMF ที่มาบ้านเราคือทั้งสัปดาห์ยิงยาวเลยมีการเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารจะมีหยุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยหลายๆที่รวมถึงข้าราชการในกรุงเทพมหานครด้วยเช่นเดียวกันและเรายังมีคอนเสิร์ตจากเมืองนอกมาคือ The Weeknd มาเล่นที่ตรงราชมังนะครับไม่แน่ใจว่าทำให้การจราจรในโซนนั้นติดหรือเปล่าแต่ว่าเขาเล่น3วันนะมี11 12แล้วก็13ตุลาคมนะครับฝากเพลงนี้ทิ้งท้ายไว้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งหลังพักฟังข่าว

0: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีกินเจได้บุญแต่หลายๆคนก็ต้องระวังโซเดียมกันไว้ด้วยนะคะ
1: ผมเคยได้ยินนะครับเขาบอกว่าอาหารเจเนี่ยมักจะโซเดียมสูง
0: ในบางคนเขาจะติดการทานอาหารรสจัดพอตัดเนื้อสัตว์ออกอาหารก็จะเริ่มจืดคนเราก็เลยใส่เครื่องปรุงให้หนักมากยิ่งขึ้นยิ่งเป็นซุปเจที่ต้มเคี่ยวนานน้ำยิ่งงวดโซเดียมยิ่งเข้มข้นยิ่งรวมกับของทอดแล้วก็น้ำจิ้มต่างๆก็ยิ่งน่าเป็นห่วงค่ะพี่โบ
1: จริงๆเนี่ยไม่ได้ห้ามกินหรอกแต่อาจจะลดปริมาณลงสักนิดนึงใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะพี่โบทริคง่ายๆเปลี่ยนจากการซดน้ำซุปมาดื่มน้ำเปล่าเพื่อเจือจางโซเดียมหรือจากที่เคยราดน้ำจิ้มฉ่ำๆก็ลองเปลี่ยนมาแตะน้ำจิ้มทีละนิดดูนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้บ้างค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี
4: ้ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
3: ์ Green Morning Show โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวัน
4: แลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
5: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: Go Wholesale สวัสดีครับ Go Go Go
4: We are Go Wholesale ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ

0: อบการ
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
0: วิธี Safe Energy แบบ
3: สวัสดีครับพวกเราเล่าฟองครับ
4: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
3: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหม 2-3 ทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับแล้วความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคู
5: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
3: ทุกคนช่วยนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวConnect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟรีชัดใสทุกที่ทั่วโลกพี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
8: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
10: อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่ขชาพาพาไปหมู่ผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในกระชาพาพาไปมวลเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
11: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
8: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
12: Happy Birthday
13: วันเกิด Green Waveไม่ขออะไร
14: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
13: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
14: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
13: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
14: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave

ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว APC ของสหรัฐระบุนะคะว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของGreen Newsค่ะ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

2ทุ่ม22นะครับชั่วโมงที่2ของเฟียนะครับอยู่ด้วยกันที่นี่ Green Wave 106.5 FM นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ฝากเพลงเพราะเข้ามาด้วยมาถึงตอนช่วงหัวค่ำแบบนี้นะครับมีข้อความส่งเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับส่งเป็นกำลังใจให้กับหลายคนด้วยในสัปดาห์นี้ยังทำงานอยู่เลยบอกไม่ได้หยุดนะอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดยาวๆที่ Green Wave ที่นี่นั่นแหละ Chilling Trackเรามีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจบโจอี้โปสิตที่หยิบเพลงเก่าของพี่ชัยธนาวุฒิกลับมาคัฟเวอร์ใหม่ด้วยแล้วก็เป็นแทร็กที่ทำได้ดีอีกหนึ่งเพลงใหม่ในโปรเจกต์ของเขาเนี่ยแหละครับไม่สมศักดิ์ศรีในเวอร์ชันของโจอี้โปสิตครับ

0: แล้วก็ในอัลบั้มที่ชื่อว่า Genie Verse นะครับ The Next Genie Album Volume 2นั่นเองนะของ Genie Records ก่อนหน้านี้เราก็เห็นการ cover ของหลายศิลปินไปแล้วนะครับเพลงนี้ก็คือดีมาก
1: Chilling Trackโดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

โดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Regalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Playground นะครับเพลงนี้ชื่อว่าเก้าอี้ดนตรีก็เปรียบเทียบตัวเองเป็นเหมือนกับเก้าอี้ให้เธอพักเนาะระหว่างที่เธอกำลังมองหาอะไรอยู่นะครับเมื่อเธอมีจุดประสงค์ชัดเจนแล้วเธอก็จากไปแล้วก็เป็นแค่ที่พักชั่วคราวให้กับเธอเท่านั้นเองฟังดูแล้วแบบน่าน้อยใจจังเลยหรือเงี้ยแต่ก็เป็นโมเมนต์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเหมือนกันนะครับเราจะยอมเป็นเก้าอี้ดนตรีให้คนอื่นหรือว่าเราจะบอกว่าไม่เอาอ่ะฉันอยากเป็นตัวจริงมากกว่าอันก็แล้วแต่คุณจะเลือก

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: ทิ้งท้ายด้วยเพลงความทรงจำในเวอร์ชันของแบงค์ปิติด้วยนะครับเอามาฝากกันเดี๋ยวเราพักกันก่อนสั้นๆตรงนี้แป๊บนึงนะครับมีข่าวอัปเดตกันต้นชั่วโมงครับ
0: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: เป้งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: คนผ่อนตรงเก่งนะ
1: เก่งที่รับจ้างจูงนอน
0: โอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึก
0: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำน
3: ี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาท
4: กู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
3: สมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
5: ถึงเวลาที่ผีเสื้อจะโบยบินนี่ไม่ใช่คำลาแต่คือคำขอบคุณจากเธอ
6: Club Inspire Day
7: โอปอสุชาตา Miss World 2025จากปีกเล็กๆสู่อ้อมแขนยิ่งใหญ่ที่พร้อมอบกอดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกเตรียมโบยบินไปกับควีนพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
8: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดย ไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
9: ติดตาม Green News กับดิฉันราภัยลินธรรมนาวันนะคะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เปิดเผยข้อมูลนะคะระบุว่าสหรัฐมีผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันสะสมมากกว่า 4,080 รายแล้วในปีนี้โดยในรัฐเพนซิลเวเนียมีจำนวนผู้ป่วยโรคดังกล่าวสูงถึง 1,136 รายและเสียชีวิต5รายซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดของโรคหัดในสหรัฐที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า3ทศวรรษขณะที่จำนวนผู้ป่วยกว่า95%เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนหรือมีประวัติการฉีดวัคซีนที่ไม่ชัดเจน CDC ยังขอให้ประชาชนค่ะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันจำนวน2เข็มซึ่งเป็นการป้องกันโรคหัดได้ดีที่สุดพร้อมยืนยันนะคะว่าเมื่อจำนวนประชาชนในชุมชนได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่า95%ระบบภูมิคุ้มกันระดับชุมชนจะช่วยปกป้องประชาชนจากโรคหัดได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ
6: Green News
8: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์

เพลงน่ารักเชียวนะฮะอ่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากกันในชั่วโมงที่3ชั่วโมงนี้นะครับมีข้อความฝากมาจากพังงาด้วยบอกว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยสอนแบบลากยาวมาเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าดีใจที่ได้กลับมาบ้านที่พังงานะครับพังงาเป็นจังหวัดที่ดีมากเลยอ่ะที่เที่ยวของกินคนน่ารักไปหมดเลยนะฮะที่นั่นนะครับอ่ะเขาบอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณด้วยสิ่งที่ appreciate เนอะคือขอบคุณคนที่บ้านที่มารับแล้วก็รอการกลับมาของเราเสมอดีจัง

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: แหมมีข้อความแต่ละคนส่งข้อความมาจากที่เที่ยวด้วยนะคงจะเป็นวันหยุดยาวสำหรับหลายคนนะครับก็เดินทางท่องเที่ยวให้สนุกกันก็แล้วกันนะครับส่วนทางกรุงเทพมหานครก็ยังมีเพลงพร้อมมาฝากกันอยู่นะครับเรากระจายเสียงจากที่สุขุมวิทจีเมมแกรมมี่เนาะมีเพลงพร้อมมาฝากกันเยอะมากและมีบัตรคอนเสิร์ตด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงเฟียตอนนี้ยังไม่มีแจกอีกทีนึงคือช่วงปอช่วงหน้าให้ติดตามฟังวันนี้เอาเพลงของเป๊กผลิตโชคครับที่ cover เพลงของพี่เบิร์ดมาให้ฟังในเวอร์ชันนี้

แม่เปิดเพลงของพี่เป๊กปุ๊บก็มีแบบชาวนุชเนี่ยส่งข้อความมาเต็มไปหมดเลยบอกขอบคุณที่เปิดเพลงของพี่เป๊กนะคะยินดีมากๆเลยครับคิดถึงเป๊กจังเลยนะฮะเอาเพลงจากลูกว่าอีกเพลงหนึ่งหยิบเพลงของพี่ตุ้มพุทธชามาคัฟเวอร์ใหม่

0: โยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: ใครที่รอลุ้นนะครับบัตรคอนเสิร์ตของ EDC แล้วก็พาร์คินสันอยู่นะครับ29พฤศจิกายนนี้ที่โรงละครอัสราที่ King Power นะครับตรงรางน้ำนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้บัตรนะครับต้องลงทะเบียนก่อนนะครับที่ atime.live/greenwave ครับคือเราบัตรนี้เป็นเราไม่ได้เรียกว่าฟรีทิเก็ตนะเพราะเราถึงแม้ว่าจะไม่มีการขายก็ตามนะครับแต่ว่าเป็น invitation only ก็คือเราเชิญผู้ฟังทุกคนเลยนะครับมาร่วมดูคอนเสิร์ตนี้เพียงแต่ว่าบัตรมันมีจำนวนจำกัดก็เลยต้องไปลงทะเบียนแล้วก็เล่นเกมกันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสนุกสนุกน่านะครับลุ้นกันอย่าซีเรียสนะครับถือว่าเป็นการมอบของขวัญให้ตัวเองในช่วงปีใหม่นี้กันแล้วกันนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมครับ atime.live/greenwave ครับ
0: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
3: วิธี save energy แบบ
4: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับเมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
5: Cover Night

0: King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
3: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับของ Freehand เอามาฝากกันในช่วง Debut Track ในวันนี้นะครับมีคำพูดที่เขาชอบพูดกันว่าคนไทยเป็นอะไรกับแฟนเก่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คนไทยหรอกก็เป็นกันทั้งโลกนะครับคือความสัมพันธ์ที่มันเคยสนิทกันมากๆนะครับแล้วก็วันหนึ่งก็สลายตัวแยกย้ายไปจากกันทีนี้เนี่ยเวลาที่เราต้องกลับไปเจอแฟนเก่าบังเอิญเจอก็ตามหรือนัดเจอก็ตามหรือว่าโชคชะตาหรืองานบังคับให้ต้องโคจรมาเจอกันก็ตามเนี่ยความรู้สึกมันก็จะแปลกๆอยู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราเป็นแฟนกันเนี่ยความสัมพันธ์มันเป็นยังไงและตอนเลิกกันเรื่องอะไรเลิกกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันนี่แหละเป็นโจทย์ที่ Freehand เอาเรื่องนี้เนี่ยมาแต่งเป็นเพลงชื่อว่าถ้าสักวัน

0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: วันเกิดของ Green Wave ครับเราจัดงานฉลองกันวันที่15พฤศจิกายนที่3ย่านมิทาวน์นะครับก็เป็นวันที่เราได้เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ของพวกเราครับในงานนี้เนี่ยเราก็เชิญเคลียร์มาร่วมวงเคลียร์นะครับมาร่วมHappy Anniversary กับพวกเราด้วยนะครับเราชวนวงสาวๆมาด้วยเรามีโชว์พิเศษจากน้องๆของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมด้วยนะครับมีพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมก็เชิญเลยเชิญทุกคนจริงๆเชิญมาร่วมงานวันเกิดของ Green Waveได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีที่นั่งให้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ลงทะเบียนมาก็ยืนดูรอบๆยืนชมรอบๆเดินเที่ยวในงานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมแวะมานะครับที่3ย่านมิทาวบ่ายโมงเป็นต้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็งานนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนแวะมานะครับจะอยู่ยาวก็ได้หรือจะแวะมาแป๊บเดียวมาเซย์ฮัลโหลทักทายกันหรือว่าจะแวะมาให้ของขวัญ น้องๆก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนเนี่ยสามารถซื้อของขวัญมาฝากน้องๆมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมได้ไม่ว่าจะเป็นของเล่นพัฒนาการเด็กเสริมพัฒนาการเด็กนะครับแล้วก็มีนมผงสูตร1สูตร2นะครับเสื้อผ้าเด็กเล็กรองเท้าเด็กผ้าเช็ดตัวขอเป็นของใหม่พร้อมใช้ให้กับน้องๆด้วยนะครับติดไม้ติดมือกันมาถ้าไม่มีของไม่เป็นไรนะแล้วก็สามารถร่วมบริจาคได้ด้วยผ่าน QR e-donation นะครับจะสแกนที่หน้างานเลยหรือว่าจะโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมก็ทำได้โดยตรงด้วยเช่นเดียวกันนะครับQR โค้ดเราเปิดไว้แล้วนะครับทางโซเชียลมีเดียของ Green Wave 1065ดูได้ทุกช่องทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณพี่คนไหนรู้สึกว่าแบบปีนี้มันแบบยากจังเลยแบบดูแลตัวเองก็ยากแล้วอะไรเงี้ยช่วงนี้อาจจะแบบยังไม่มีเงินบริจาคเป็นของขวัญให้กับน้องๆไม่เป็นไรเลยนะครับไม่ต้องรู้สึกผิดรู้สึกแย่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่มาร่วมงานอย่างเดียวเราก็มีความสุขแล้วล่ะขอบคุณมากที่ฟัง Green Wave มันตลอดแล้วก็ขอบคุณมากที่จูงมือกันมาตั้ง35ปีละ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift

3:45 แล้วนะครับหมดเวลาของช่วงเฟียแล้วนะครับเดี๋ยวฝากเพลงพร้อมไว้ให้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่อีกรอบนึงกันแล้วกันใครที่ยังฟังเพลงพร้อมไม่จุใจเดี๋ยวไปต่อได้ในช่วงปอและช่วงหน้าก็มีแจกบัตรด้วยครับวันนี้นะครับใครที่รอลุ้นกันอยู่ก็ลงทะเบียนกันก่อนแล้วไปตาม

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: งานตอนนี้
4: แค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี
3: ้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันเนี้ยหลอกให้เลี้ยงชัดๆ เสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักพักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: Happy Birthday
7: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
8: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
7: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
8: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
7: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
8: มาเจอกันนะครับเพิ่มเติมคลิก etime.live/Green Wave
5: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: ติดตาม Green Update กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกเดินหน้าขยายบทบาทรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศโดยเชื่อมโยงนโยบายเศรษฐกิจเข้ากับการลงทุนเพื่อการพัฒนาและพลังงานสะอาดหลังภัยพิบัติและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกธนาคารโลกตั้งเป้าให้เงินทุน 45% สนับสนุนการรับมือและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมผลักดันโครงการมิชชั่น300เพื่อขยายการเข้าถึงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแก่ประชาชน250ล้านคนในแอฟริกาภายในปี2573ขณะที่ IMF จะตั้งกองทุนเพื่อความยืดหยุ่นและยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเงินกู้ระยะยาวแก่ประเทศที่เปราะบางพร้อมให้คำแนะนำด้านนโยบายเศรษฐกิจและคลังเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามนะคะทั้ง2องค์กรยังเผชิญความท้าทายจากแรงกดดันทางการเมืองและภาระหนี้ของประเทศกำลังพัฒนาเนื่องจากเงินทุนด้านภูมิอากาศจำนวนมากอยู่ในรูปเงินกู้โจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การระดมทุนอย่างเพียงพอควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและไม่เพิ่มภาระหนี้ให้ประเทศเปราะบางเกินควรค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
5: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

เสียงร้องของเจ้านายในค่ำคืนนี้นะครับกับติดเธอซะก่อน 4:17 นนะครับผมมีหลากหลายเพลงที่ถูกขอเข้ามาแล้วก็เล่นไปให้เรียบร้อยอย่างดึกแล้วจากไฮดราอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมพี่เบิร์ดธงชัยไม่อินไตแล้วก็ช้าไปไหมเธองานจากพัชชานั่นเองนะครับผมก็2ชั่วโมงฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในค่ำคืนของวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะครับแป๊บก็จะเดินทางเข้าสู่ครึ่งเดือนของตุลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับผมแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแล้วนะครับว่าเราจะเข้าสู่หน้าหนาวในปลายเดือนตุลาคมนี้อยู่กับผมปอครับที่นี่ Greenwave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆค่ำคืนนี้4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะฮะรายชื่อเพลงบอกกันได้แอปพลิเคชัน A Time ฟังฟิน

เป็นการร้องเอื้อนในช่วงท้ายเนี่ยเป็นการใช้เสียงเต็มกับเสียงหลบที่หูค่อนข้างยากเลยทีเดียวสำหรับพาร์ทนี้ของพี่หนึ่ง ETC ด้วยนะครับผมน่าจะถูกใจการทำงานการเขียนเพลงของโอซิอุสมากๆเลยเพลงนี้ไม่ได้ฟีเจอริงกันแต่ก็ยังได้โอซิอุสมาร่วมเขียนเนื้อร้องมาอยู่ในเบื้องหลังอยู่นะครับแล้วก็ดนตรีแบบเล่นใหญ่เป็นแบบสวิงแจ๊สบิ๊กแบนในช่วงท้ายด้วยมันเข้ากันจริงๆสำหรับซิงเกิลล่าสุดจาก ETC นี่คือ Sweet เหมือนก่อนนะครับผมเจ้าของ Cover Night Live ที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งล่าสุดของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหลากหลายข้อความที่ส่งมาหากันในค่ำคืนนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับพี่ปอติดตามตั้งแต่ 5 Live แล้วครับตอนนั้นอยู่มอต้นอยู่เลยหล่อเหมือนเดิมขอเพลงข้างกันของ Three Man Down หน่อยนะครับผมยินดีมากๆครับคุณเอมิกาบอกว่าพี่ปอขอเพลงรู้ไหมทำไมของพี่มิ้นมาลีวันหน่อยยินดีมากๆเดี๋ยวเปิดให้ด้วยนะครับผมแต่รอนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวฟังเพลงพร้อมๆไปด้วยกันตลอด2ชั่วโมงนี้นะ Chilling Track โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ฟังได้ฟังเพลงกันแบบว่ายาวๆไม่ต้องมีอะไรขั้นให้หงุดหงิดใจนะครับเริ่มมาตั้งแต่ใครจ้ะพี่บอยป๊อดความคิดถึงห้ามกันไม่ได้โอ๊กสมิธนะครับ Minute of Love Super Baker จนกว่าฟ้าจะมีเวลาจนกว่าฟ้าจะมีเวลาพี่บอย Peacemaker แล้วก็เพลงนี้นะครับคนพิเศษจากวิยดาโกมลกุลณนครคุณผู้ฟังนะครับผมอ่ะเข้าสู่อีกหนึ่งโปรเจกต์ดีๆสำหรับ Green Wave ของเรานะครับในการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีฮะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: วันเกิดครบรอบ35ปีนะครับเลยอยากจะชวนทุกคนมาฉลองวันเกิดด้วยกันกับงานของเรานะครับ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นั่นเองนะครับง่ายมากๆเลยก็แค่เลือกของขวัญใหม่ๆ1อย่างนะครับจากบ้านมาเลยนะครับของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กผ้าเช็ดตัวหรือว่าจะเป็นนมสูตร1 2นะครับแล้วก็เอามาให้น้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับมีเรียกว่าโมเมนต์พิเศษหรือว่าการแสดงจากน้องๆในวันนั้นด้วยแล้วก็มินิคอนเสิร์ตนะครับจากเคลียร์แล้วก็สาวสาวสาวในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนะครับบ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิดทาวน์นะครับรวมถึงจะมีการสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันด้วยนะครับผมก็สร้างรอยยิ้มไปด้วยกันสำหรับกิจกรรมดีๆกิจกรรมนี
2: ้ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift

0: ็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้คิดงานไม่ค่อยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆมาหมอเพื่อน
1: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแคนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
2: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเนี่ยเพิ่งไปจัดมาเลยเป็นโคคิวเทนรูปแบบยูบิควินอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มครับที่ร่างกายเนี่ยพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามิน B คอมเพล็กซ์มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus B คอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี้Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยา 69 ถึง 31 ตุลา 69โหลดเลย
6: รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดีแต่หัวใจมีโอกาสน้ำตาตกในเป็นหย่อมๆเพราะความรู้สึกถ้าไม่พูดออกไปใครก็พยากรณ์ไม่ได้ปัญหาใจที่ไม่พูดตรงๆคลับไฟเดย์ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินศุกร์นี้ 4 ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจ
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
7: ติดตามกรีนนิวส์กับดิฉันแพทย์ไพลินธรรมนาวันนะคะนางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU ระบุนะคะว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่โจมตียูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า80รายนอกจากนี้รัสเซียยังยกระดับการโจมตีต่อสหภาพยุโรปรวมถึงสมาชิก EU และพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ซึ่งการที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียจะยิ่งทำให้รัสเซียมีรายได้มากขึ้นสำหรับใช้ทำสงครามกับยูเครนถ้าแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียในการปล่อยน้ำมันดีเซลของรัสเซียจำนวนมากออกสู่ตลาดโลกเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของสหรัฐก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของยูเครนและ EU ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ Green
0: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

สียงจากพี่ๆวงคลาสนี่คือเกินคำว่ารักนะครับผมที่คุณบูมส่งมาผ่านทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินมีคาตาจากนูนิโบกี้ไลออนนะครับจมน้ำตานิวจิ๋วแล้วก็รู้ไหมทำไมที่ฝากเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วด้วยนะครับผมลุยต่อกันอีก1ชั่วโมงกับเพลงพระพอที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆครับ

0: ยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ถ้าทุ่มกับอีก29นาทีนะครับคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าวันนี้แจกบัตร Cover Night Live มั้ยคะกลัวจะหลับก่อนค่ะอ้าวถึงช่วงแล้วนะครับผมก็มาข้อความดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะจริงๆร่วมสนุกในแต่ละวันในการแจกบัตรเนี่ยก็อยากจะมีคำถามที่มันไม่ซ้ำกันเลยสักวันนะคุณผู้ฟังก็บอกไม่ต้องขยันคิดหรอกค่ะเอาคำถามเดิมๆก็ได้เพราะว่าหนูพิมพ์ลงแล้วหยอกๆๆๆอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมบอกหน่อยดีกว่าว่าคุณอยากจะไป Cover Night Live ครั้งนี้อยากจะไปเชียร์วงไหนมากกว่ากันเพราะว่าด้วยสาเหตุอะไรผมเชื่อว่าน่าจะมีแฟนคลับของ EDC แล้วก็น่าจะมีแฟนคลับของ The Parkinson ที่อยากจะไปชมมากๆด้วยกันนะครับผมแต่ว่าการได้ชมอีกวงนึงเองเนี่ยก็เป็นกำไรของคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับบอกหน่อยดีกว่าว่าคุณอยากจะไปเชียร์วงไหนด้วยสาเหตุอะไรนะครับผมแล้วก็หลังเพลงนี้เดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันครับ

0: ืมบอกไปอย่างนะครับว่าข้อความที่ส่งมานี่ถ้าจะถูกเลือกนี่ต้องลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทาง atime.live/greenwave หนึ่งข้อความที่ถูกเลือกโดยทีมงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากไปดู The Parkinson ครับเพราะแฟนบอกว่าสนุกมากเพราะมากนางเคยไปคอนแล้วเมาหลับในห้องน้ำ3ชั่วโมงเลยค่ะเลยอยากดูสดบ้างค่ะคุณวัฒนยาทรัพย์อาภากรยินดีด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขสำหรับคอนเสิร์ตนี้ครับผม Cover Night Live ETC และก็ The Parkinson ของเราครับ Cover Night
1: Live โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus คุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจ Lotus Money Plus งานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: RJ ปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวัน
1: แลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
0: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบิร์ตมัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด

กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณมากๆนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smiley Request ของเรางานจากมิกกี้กับเพลงนี้อย่าให้เขารู้

โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้าน

0: ทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: บ๊ายบายคุณผู้ฟังด้วยช่วงเวลาของเดบิวต์แทร็กสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมเป็นงานใหม่ล่าสุดจากพี่ๆ Playground ที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีนะครับชื่อซิงเกิลว่าเก้าอี้ดนตรีนั่นเองนะครับหลายคนน่าจะอาจจะเคยได้ยินผมแนะนำเพลงนี้ไปแล้วนะครับก็เขาเปรียบเสมือนเปรียบเก้าอี้ดนตรีเนี่ยเหมือนเป็นความสัมพันธ์แบบเซฟโซนเซฟโซนชั่วคราวนะครับผมเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อผู้ชนะแต่มีเอาไว้เพื่อให้เธอทิ้งตัวลงสักพักในวันที่เหนื่อยกับการวิ่งตามใครคนนั้นนั่นเองนะครับผมราตรีสวัสดิ์สำหรับค่ำคืนนี้อยู่ต่อกับดีเจพี่แบมด้วยและพรุ่งนี้สี่ทุ่มเราเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้หลับฝันดีครับผม

0: อาหารแมวกินนกที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
1: ทันซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องติดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: าก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Happy Birthday
5: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
6: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
5: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
6: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
5: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์มาเจอกันนะครับ
6: เพิ่มเติมคลิก atime.live/Green Wave.
7: Din did it, din did it, din did it, din did it. Lighting มันไปพรุ่งนี้เริ่มใหม่

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิ

0: างงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทูอินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: เป็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
4: โดย
5: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระบุนะคะว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังนะคะว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของGreen News ค่ะ

0: ำทั่วประเทศ
1: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

เป็นเวอร์ชันที่ถูกนำมาเรียบเรียงใหม่นะคะแต่ยังคงเป็นสไตล์ในยุค80นะฮะบวกกับเสียงของซินธิไซเซอร์แล้วก็กีตาร์นะฮะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของนักร้องคนนี้เลยล่ะค่ะหยิบเอาเพลงของพี่ปั่นมาร้องใหม่นะฮะนี่คือรักยืนยงในเวอร์ชันของแหนมรณเดชนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้จากเป๊กผลิตโชคค่ะตอนนี้ก็เที่ยงคืน12นาทีโอ้โหมีแต่ข้อความส่งเข้ามาบอกว่าขอกำลังใจหน่อยค่ะช่วงที่แล้วโอ้โหเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยกับการส่งข้อความและยังไม่ได้ถูกเลือกสักทีเพราะว่าดีเจปอใจร้ายโอ้โหอย่างนั้นเลยอะคะเนี่ยอย่าเพิ่งไปว่าเขาใจร้ายไม่งั้นต้องใจร้ายในหลายช่วงเลยนะคะเพราะว่าบัตรเข้าไปในไลฟ์เรายังคงมีแจกกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้อาจจะมีเยอะช่วงบ้างน้อยช่วงบ้างอย่างวันเริ่มต้นสัปดาห์เราก็แจกกันไป3ช่วงแต่วันนี้มีข่าวดีเราเพิ่มมาอีก1ช่วงแต่ไม่ใช่ช่วงนี้เหมือนเดิมยังคงเป็นช่วงภาคกลางวันนะคะใครที่อยากจะลุ้นบัตรไนท์ไลฟ์ไปดู ETC แล้วก็เดอะพาร์กินสันรอติดตามกันได้วันนี้มีถึง4ช่วงเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเอามาบอกกันนะคะว่ามีช่วงดีเจคนไหนกันบ้างแต่ที่นี่ดูแลด้วยเพลงเพราะนะคะจนถึงตี 2 กับดีเจแบมที่ Green Wave ค่ะ

ชีวิตมันก็มีทั้งมืดแล้วก็สว่างนะคะบางครั้งชีวิตเราก็เจอกับความมืดมนดูมันเหมือนยาวนานเหลือเกินนะคะเริ่มสงสัยเหมือนกันเนาะว่าเมื่อไหร่จะเจอแสงสว่างสักทีนะคะอาจจะต้องทนอีกหน่อยแข็งใจกันอีกนิดค่ะเรื่องดีๆอาจจะรออยู่ตรงโค้งหน้านู้นก็ได้แต่ถ้าวันนี้รู้สึกว่ายังเหนื่อยอยู่ก็พักตรงนี้ก่อนนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebeford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: จริงๆความเข้มแข็งก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไม่ร้องไห้คุณไม่เสียใจหรือไม่เคยอ่อนแอนะคะแต่ว่ามันก็คือต่อให้ชีวิตเราล้มกี่ครั้งก็ยังรู้วิธีที่จะพาตัวเองกลับมาแล้วก็ให้ใจเนี่ยมันแข็งแรงกว่าเดิมนะคะนี่คือเพลงเพราะที่ชื่อว่าข้ามฟ้ามาร้องไห้นะคะขอบคุณด้วยแล้วกันนะคะที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกหลายต่อหลายเพลงมาในคืนนี้แหมอบอุ่นจริงๆ
1: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
6: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
7: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
6: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
7: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
6: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียสาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
7: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
8: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คืนนี้ข้อความของคุณนะคะที่ส่งเข้ามาขอเพลงผ่านแอปเอทามฟังฟินก็ยังหลั่งไหลกันมาไม่หยุดเลยนะคะข้อความนี้คุณบอกว่ามีโอกาสได้ไปดูรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตยังอินกับบรรยากาศในคอนเสิร์ตอยู่เลยได้ฟังเพลงนี้แบบสดๆแล้วก็โอ้โหวันนี้ขอฟังอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันค่ะ

0: ดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: มาฟังเพลงจากโปรเจกต์ที่เขาหยิบเอาเพลงจากความทรงจำมาตีความใหม่นะคะสำหรับ Genie Verse Volume 2โปรเจกต์อัลบั้มพิเศษจาก Genie Records นั่นเองนะคะเขาเอาเพลงฮิตจากศิลปินของรุ่นพี่ของค่ายเนี่ยมาถ่ายทอดผ่านเสียงแล้วก็ตัวตนของศิลปินรุ่นใหม่นะคะต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงในยุคแรกของ Genie Records เลยนะคะแล้วก็นำมาถ่ายทอดมาตีความในแบบร็อกที่หนักแน่นขึ้นนะคะแล้วก็เติมความเป็นตัวตนของศิลปินในยุคนี้ที่กำลังดังสุดๆด้วยเข้าไปค่ะนี่คือเพลงของไทยธนาวุฒินะคะที่โจอี้ภูวสิทธิ์ขอเอามาร้องแล้วก็มีเสียงพินเข้ามาทำให้เวอร์ชันนี้เนี่ยมีความเป็นโจอี้มากๆเลยเรียกว่าเลือกเพลงได้สมศักดิ์ศรีของโจอี้จริงๆค่ะ

0: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: เข้าใจว่าตอนนี้คนที่อยากจะได้บัตรนะคะก็คงจะลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ atime.live/greenwave นะคะแต่ว่าคืนนี้ในช่วงของ DJ แบมไม่มีแจกบัตรนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลุ้นบัตรครับว่า Night Live นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปก็น่าจะเป็นช่วงก่อนเที่ยงเลยเนาะ10โมงกว่าๆนะคะกับ DJ พี่เป้แล้ววันนี้มีแจกกันนอกจากช่วงพี่เป้แล้วยังมีอีก3ช่วงนะคะเพราะฉะนั้นรวมกัน4ช่วงด้วยกันมีช่วง DJ พี่ยู่ DJ พี่เฟียสแล้วก็ DJ ปอปิดท้ายวันนะคะ

0: โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่า
2: คืนนี้คนที่ขอเพลงเพราะเอาไว้ถ้ายังไม่เผลอหลับไปซะก่อนนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามารอฟังเพลย์ลิสต์ของ DJ Bam ละกันเพราะว่ามีเพลงที่คุณขอไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็น So After Six Groove Rider นัทศักดาธรโอ๊ตปราโมทอะไรแบบเนี้ย
0: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึก
0: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร 027407400
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
4: ้ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยนะคะว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงในห้องปฏิบัติการวิจัยการโรคของรัสเซียซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการปอดอักเสบรุนแรง WHO ระบุนะคะว่าผลตรวจของผู้เสียชีวิตและผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นลบต่อเชื้อโรคอันตรายสูงที่นำมาตรวจขณะที่ผู้สัมผัสใกล้ชิดยังไม่มีอาการป่วยและไม่พบผู้ป่วยรายอื่นที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้ด้านหน่วยงานกำกับดูแลโรคติดเชื้อของรัสเซียยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่หญิงได้รับวัคซีนตามความเหมาะสมและผลตรวจไม่พบจุลชีพที่เกี่ยวข้องกับงานของเธอค่ะองค์การอนามัยโลกย้ำนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ถึงการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่องและไม่มีรายงานผู้ป่วยการระลอกจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตยังคงเป็นปริศนาที่ต้องตรวจสอบต่อไปค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ Green
2: News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ได้อ่านข้อความของคุณผู้ฟังแล้วก็หลับตานึกไปด้วยนะคะว่าคุณเองมีโอกาสได้ไปนอนบนดอยเสมอดาวต้อนรับลมหนาวแรกของปีแล้วก็บอกว่าอากาศที่นู่นเนี่ยดีมากเย็นสบายแล้วก็ดาวบนท้องฟ้าสวยมากๆเลยนะคะก่อนนอนคืนนี้ก็เลยขอเพลงเพราะจาก So After Six เอาไว้เปิดให้ฟังในช่วงนี้เลยแล้วกันนะคะไหนๆมาเป็นเพลย์ลิสต์แล้วฟังกันยาวๆถึงตี 2 กับ DJ แบมค่ะ

0: ลงที่เอามาคัฟเวอร์ใหม่นะคะเรียกว่าต้นฉบับก็เป็นเพลงที่ดังสุดๆในยุคนึงนะคะแล้วก็สาวๆหยิบเอามาร้องใหม่ในสไตล์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่เท่ากันจากพัชชานะคะแล้วก็มีลูกว่าพิจิกากับแอบเจ็บรวมไปถึงเพลงนี้ทนได้ทุกทีของมาตัง The Star 11ด้วยค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินนกที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: Request โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Regalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: ช่วงนี้คุณผู้ฟัง Green Wave ดูเหมือนจะกังวล นะคะกลัวว่าดวงตัวเองจะสู้คนอื่นไม่ไหวนะคะ Cover Night Live ของเรา ETC แล้วก็ The Parkinsonตอนนี้ยังลุ้นบัตรกันได้อยู่เรื่อยๆนะคะยังไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดมีบัตรแจกกันหลายช่วงดีเจในแต่ละวันเลยแล้วก็วันศุกร์นี้จะแจกเป็นพิเศษยกทีมยกแก๊ง4ที่นั่งต่อช่วงดีเจค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: เป็นความน่ารักแล้วก็ใจดีที่สุดเลยนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าวันที่เราจะได้ไปเจอกันในวันที่15พฤศจิกายนนะคะงานของเราจัดกันที่3ย่านมิดทาวน์คุณผู้ฟังจะเตรียมของไปให้เด็กๆเยอะเลยดีใจจังเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้มาร่วมงานกันนะคะครบรอบ35ปีเราอยากจะชวนทุกคนมาฉลองวันเกิดในงานนี้ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะคะง่ายมากเลยคือก่อนออกจากบ้านนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะเตรียมของขวัญใหม่มาสักหนึ่งชิ้นให้กับน้องๆกันนะคะเราจะมอบให้มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมเพราะฉะนั้นของที่น้องๆต้องการก็คือเป็นพวกของเล่นเสริมพัฒนาการนมผงสูตร1สูตร2นะคะเสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กหรืออาจจะเป็นผ้าเช็ดตัวสักผืนก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกที่จะเตรียมของขวัญก็สามารถจะร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันค่ะวันนั้นเรายังมีมินิคอนเสิร์ตจากเคลียร์และพี่ๆสาวๆกันด้วยนะคะน้องก็จะมีการแสดงน่ารักน่ารักมาให้เราได้ดูกันอย่าลืมนะคะไปเจอกันที่3ย่านมิดทาวน์ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ค่ะ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: คืนนี้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนแล้วนะคะมาจนถึงตีสองพอดิบพอดีเป๊ะเลยเจอกันพรุ่งนี้นะคะเวลาของคนนอนดึกเวลาส่งคุณเข้านอนในช่วงตอนกลางคืนแบบนี้นะคะเจอกับดีเจแบมพลาดีไซน์สวัสดิ์ได้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายแล้วก็รีเควสต์เพลงเพราะกันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะ
3: เมื่อสองวงดนตรีกรุ๊ปจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
4: Cover Night Live
3: ETC The Parkinsonการันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
5: คนดูใจแมวแค่ดีว่า
3: Green Update
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,824 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงจากนั้นไหลรวมกับน้ำฝนน้ำท่ารวมน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณ 2,322 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับน้ำเข้าฝั่งตะวันออกและตะวันจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดต่อเนื่องโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้นะคะเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องค่ะเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ อนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ Green
4: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรีแอสเซท.com

0: กุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เพื่อนเคยได้ยินว่าการกินเจคือช่วงที่เราจะได้ดีท็อกซ์ร่างกายล้างลำไส้ให้สะอาดมันจริงหรือเปล่า
0: จริงจ้ะแนนแต่ต้องเป็นการกินเจที่เน้นผักพืชตระกูลถั่วแปรรูปน้อยไม่แป้งไม่ทอดหรือว่าหวานจัดถึงจะช่วยฟื้นฟูร่างกายได้จ้ะ
1: แล้วกลไกมันเป็นยังไงบ้างอ่ะ
0: พอเราลดโปรตีนย่อยยากและไขมันลงร่างกายจะเปิดกลไกธรรมชาติที่เรียกว่าออโตฟาจีเซลล์จะเริ่ม

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
1: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะซาอุดิอาระเบียกำลังเผชิญแรงกดดันด้านความมั่นคงหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีเมืองและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันและเพิ่มความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจสถานการณ์ดังกล่าวยังซ้ำเติมความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ขณะที่สหรัฐยังไม่เข้าแทรกแซงทางทหารตามที่ซาอุดิอาระเบียคาดหวังทำให้รัฐบาลริยาต้องหันไปเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศอื่นเช่นตุรกีปากีสถานฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรความขัดแย้งครั้งนี้กำลังสร้างความเสี่ยงต่อแผนปฏิรูปประเทศของเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานซึ่งมุ่งผลักดันซาอุดิอาระเบียให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนการท่องเที่ยวและกีฬาระดับโลกโดยมีรายงานว่าโครงการขนาดใหญ่บางส่วนถูกยกเลิกขณะที่กิจกรรมระหว่างประเทศต้องเผชิญความไม่แน่นอนนักวิเคราะห์ประเมินนะคะว่าแม้ซาอุดิอาระเบียจะเพิ่มปฏิบัติการทางทหารและสร้างพันธมิตรใหม่แต่ความขัดแย้งภายในกลุ่มพันธมิตรเยเมนและการขาดแนวทางสันติภาพที่ชัดเจนทำให้สงครามยังไม่มีแนวโน้มยุติลงในระยะใกล้ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ Green
0: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23 ตุลาถึง 1 พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหาร

โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พี่เป้สังเกตตัวเองหลายรอบแล้วช่วงไหนนะที่งดกินเนื้อสัตว์มันจะรู้สึกเพลียง่ายมึนๆอื่นๆไม่ค่อยมีสมาธิอะหมอ
0: เป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยค่ะพี่เป้เพราะสมองเราต้องการสารสื่อประสาทอย่างโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งการจะสร้างสารพวกนี้ร่างกายเราต้องใช้กรดอะมิโนจำพวกไทโรซีนทริปโตแฟนที่พบได้สูงในเนื้อสัตว์ไข่แล้วก็นมค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อแบบนี้พอเรางดเนื้อสัตว์กินเจเลยไม่มีอะไรไปสร้างสารพวกนี้ใช่มั้ยอะ
0: ทำไมเก่งอย่างเงี้ยคะพี่เป้ซึ่งผลก็คือสมองจะไม่ไบรท์คิดงานไม่ออกหงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมโปรตีนจากพืชอย่างถั่วเต้าหู้หรือเทมเป้เข้ามาทดแทนให้เพียงพอนะคะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวา ยูบิควินอล CoQ10 Plus B Complex มีจำ

การเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรีแอสเซท.com

ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะธนาคารกลางอินเดียประกาศมาตรการพิเศษเพื่อบรรเทาแรงกดดันต่อค่าเงินรูปีหลังอ่อนค่าลงมากกว่า 7% นับตั้งแต่ต้นปี2569จนเข้าใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการท่ามกลางแรงกดดันจากราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นมาตรการสำคัญคือการเปิดช่องทางจัดหาดอลลาร์สหรัฐจากทุนสำรองของธนาคารกลางโดยตรงให้แก่บริษัทน้ำมันของรัฐ3แห่งตั้งแต่วันที่12ตุลาคมเพื่อลดความต้องการซื้อดอลลาร์ในตลาดเงินนอกจากนี้ยังเพิ่มข้อกำหนดให้ผู้ค้าปริวัติเงินตราสำรองเงินทุน 20% สำหรับธุรกรรมอนุพันธ์บางประเภทที่มีมูลค่าสูงพร้อมลดเพดานธุรกรรมที่ไม่ต้องแสดงหลักฐานความเสี่ยงจาก100ล้านดอลลาร์เหลือ5ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจำกัดการเก็งกำไรหลังประกาศมาตรการเงินรูปีแข็งค่าขึ้นราว 0.6% ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าอย่างไรก็ตามนะคะค่าเงินยังเผชิญแรงกดดันแม้อินเดียจะใช้มาตรการดึงเงินทุนจากต่างประเทศและเข้าแทรกแซงตลาดอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

วันที่ต้องจากฉันเองไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องเจ็บอย่างนี้แม้ว่าต่างก็ทำดีที่สุดแต่ถึงเวลาที่คงต้องหยุดรั้งเธอเอาไว้เพราะเธอ

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: ปีนี้ Green Wave ครบรอบ35ปีแล้วนะคะก็เลยอยากส่งความสุขกลับไปหาน้องๆบ้างด้วยการชวนทุกคนมาเลือกของขวัญที่น้องๆมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมได้ใช้จริงอาจจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการชิ้นเล็กๆนมผงสูตร1หรือสูตร2เสื้อผ้ารองเท้าเด็กวัย 1-5 ปีหรือผ้าเช็ดตัวเด็กค่ะเพราะสำหรับเราอาจจะเป็นของขวัญ1ชิ้นแต่สำหรับน้องคนนึงมันอาจจะเป็นของชิ้นโปรดที่ทำให้ยิ้มได้ทั้งวันเลยนะคะมาเจอกันวันที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิดทาวน์ใน Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะวันเกิดครั้งนี้มาช่วยกันมอบรอยยิ้มให้กับน้องๆไปด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
4: ิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีครับพวกเราลองฟองครับ
6: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะให้สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นหลับสบายค่ะ
7: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหมสองสามทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ย
8: พอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับแล้วความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้า
9: เราเรียกว่าพีคู
10: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
11: ทุกคนช่วยกันนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
12: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
13: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
14: Cover Night Live
13: ETC The Parkinsonการันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
15: ใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
16: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะกระทรวงพลังงานของสหรัฐรายงานในอ้างแถลงการของนายคริสไลท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐระบุว่าสหรัฐอนุมัติการปล่อยน้ำมันดิบจำนวน4ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนน้ำมันกรณีฉุกเฉินให้กับบริษัท Exxon Mobil และ BP อเมริกาเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันโดยบริษัททั้ง2แห่งนี้นะคะจะต้องคืนน้ำมันดิบเข้าสู่คลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายในปีหน้าค่ะความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพายุเฮอริเคนอิซาเอียสพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐส่งผลให้การผลิตน้ำมันในภูมิภาคชายฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่ลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2525หลังสหรัฐเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
17: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนา น้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ุกนาทีให้เธอจาก UHT นะครับผมมีเธอคือใครจาก ETC แล้วก็สนิทใจซิงเกิลจากปามีด้วยครับสวัสดีทักทายกันในช่วงเช้าๆแบบนี้คุณผู้ฟังครับตี5กว่าๆนะครับก็ผมปอครับแทน DJ พี่อั๋นอีก1วันในวันอังคารวันนี้แล้วก็จะแทนในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันตั้งแต่ตี5จนถึง 7:00 นสวัสดีตอนเช้ากับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะครับขอให้ทุกๆท่านมีวันอังคารที่ดีมากๆอีก1วันในวันนี้ด้วยนะครับผมเพิ่มเติมเพลงไหนบอกปอได้ครับแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินสำหรับเช้าวันนี้

หนึ่งซิงเกิลที่ไม่ค่อยได้ฟังเลยนะครับผมแต่ว่าผมชอบเพลงนี้มากๆเลยครับเป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกดนตรีเนี่ยมันสร้างความอบอุ่นนะครับเมโลดี้ก็มีความ uplifting อยู่ในเพลงนี้ด้วยกันนะครับชื่อเพลงว่าเจ้าชายรองเท้าแตะของมนชีพศิวสินางกูลครับ

0: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรตราห้าหมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรตราห้าหมา
1: อมแล้วชื่นใจ
3: มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึงมาต้องเหรอทับพี่ได้วันไหนอ๋อ
4: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเตนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดหรือ
4: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
6: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

การเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
1: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
0: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์มาเจอกันนะคะ
1: เพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
3: เมื่อต้นชั่วโมงเปิด ETC ไปแล้วตอนนี้ก็ขออนุญาตหยิบหนึ่งงานจาก The Parkinson ที่เป็นบรรยากาศที่เคยมาเล่น Cover Night Live ของเราเอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับกิจกรรม Cover Night Live ETC The Parkinson เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ยอดลงทะเบียนสูงมากแล้วก็การขอบัตรในแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหเรียกว่ารุนแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่อยากจะไปขอให้มีความสุขกันกับ Cover Night Live ส่งท้ายปีครั้งสุดท้ายกันด้วยสำหรับปีนี้นะครับ Cover Night Live ETC The Parkinson นั่นเองฮะ

โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและ

0: ดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบพลุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: เพลงใหม่ล่าสุดจากซีซั่น5นะครับผมก็ยังเสนอการร้องประสานของสมาชิกทั้ง4ตามสไตล์ของวงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เพลงนี้พูดถึงการถ่ายทอดมุมมองของคนที่ยังรู้สึกยึดติดกับคนรักเก่าแม้จะมีคนอื่นมาพูดคุยด้วยก็ตามนะครับได้มายาราบมาร่วมร้องแล้วก็ร่วมแรปในเพลงนี้ด้วย100คนทักรักคนเก่าฮะ

0: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
1: ทันซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
8: 0% กับเล็กตะซอย 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
11: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
12: ดี
13: คุณมีกลิ่นหืนไหม
12: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
11: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
14: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
11: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
14: จากไรทิพย
15: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามินบีบีหนึ่งหกสิบสองรักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามินบีหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
16: โกโฮเซลสวัสดีครับ
17: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้

ัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงา

0: ตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน
1: ถึงเวลาที่ผีเสื้อจะโบยบินนี่ไม่ใช่คำลาแต่คือคำขอบคุณจากเธอ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day
1: โอปอสุชาตา Miss World 2025จากปีกเล็กๆสู่อ้อมแขนยิ่งใหญ่ที่พร้อมอบกอดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกเตรียมโบยบินไปกับควีนพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
3: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการเร็ต

0: Activa
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
2: รอ

0: รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดีแต่หัวใจมีโอกาสน้ำตาตกในเป็นหย่อมๆเพราะความรู้สึกถ้าไม่พูดออกไปใครก็พยากรณ์ไม่ได้ปัญหาใจที่ไม่พูดตรงๆคลับไฟเดย์ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินศุกร์นี้ 4:00 นส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครโดยชูแนวคิดกรีนมีตติ้งมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการจัดรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า320คันให้บริการรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านอกจากนี้ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะอาหารและลดการใช้กระดาษการประชุมครั้งนี้จึงเป็นทั้งเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับโลกและโอกาสผลักดันประเทศไทยสู่การจัดงานขนาดใหญ่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงใหม่นี้นะครับผมต่อเนื่องกันมาเลยนี่คือเรา 2-3 คนนะครับงานจากอัศนีวสันต์มีรักเธอให้น้อยลงจากแบนด์วากอนความรู้สึกของคนหมดใจจากวงชีสนะครับผมแล้วก็เริ่มต้นมาด้วยงานจากเพอร์พีชกับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับผมในวันอังคารวันนี้ด้วยนะครับขอให้มีความสุขขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยฟังเสียงผู้ชายไปสัก4เพลงเอาเสียงสาวๆมาฝากกันบ้างดีกว่าขอฝันจากส้มมารีครับ

0: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: อาหารแมวกินโนะที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

Request. โดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เคยสงสัยไหมครับจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้นะครับด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะครับผมสินเชื่อสำหรับนำไปใช้ชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตนะครับของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะครับหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะครับผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการนะครับผู้ที่มีรายได้ประจำเนี่ยมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะครับรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะครับรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีนะครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเนี่ยเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นะครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่31มกราคม2570นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: วันนี้ขออนุญาตบ๊ายบายไปด้วยช่วงนี้เลยนะครับกับ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ครับเฉลิมฉลอง Green Wave ครบ35ปีก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาแบ่งปันรอยยิ้มไปด้วยกันนะครับชวนคุณเลือกของขวัญใหม่มาคนละชิ้นนะครับเพื่อมอบให้กับน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้าเด็กนะครับนมผงสูตร1 2รองเท้าเด็กหรือผ้าเช็ดตัวนะครับแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากสาวๆรวมถึงวงเคลียร์ด้วยแล้วก็จะมีเป็น Special Performanceโมเมนต์น่ารักน่ารักจากน้องๆ นะฮะอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิดทาวน์นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจดีๆให้กับน้องๆด้วยใครที่ไม่สะดวกที่จะเตรียมของขวัญมาก็สามารถสมทบทุนเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เช่นกันนะครับเราขอบคุณคุณผู้ฟังจริงๆนะครับที่กำลังจะสร้างรอยยิ้มเล็กๆที่มีความหมายมากๆให้กับน้องๆไปด้วยกันกับ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้วันนี้สวัสดีครับ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Propolis Plus
2: เจ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: ฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
3: Propolis Mouse Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
4: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
5: Propolis Plus
6: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นลาละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique
10: We ask questions and think why.
11: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
12: That's how we learn to think for ourselves.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่ขชาภาพาไปหมู่ผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในขชาภาพาไปหมู่วันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปหมู
4: ่ร่วมมูโดยขชาภาพาไปหมู่ดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
5: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover Night Live
5: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่ายาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
8: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปักกิ่งจัดงานต้มยำกุ้ง Thailand Gift to the World เมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่คุณค่าและเอกลักษณ์ของอาหารไทยหลังองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2567งานนี้ค่ะมีผู้เข้าร่วมประมาณ100คนทั้งสื่อมวลชนผู้แทนภาครัฐและเอกชนจีนรวมถึงคณะทูตต่างประเทศโดยภายในงานมีการสาธิตวิธีปรุงต้มยำกุ้งพร้อมนำเสนอเมนูประยุกต์หลากหลายทั้งบะหมี่ต้มยำกุ้งข้าวผัดต้มยำกุ้งและไก่ป๊อปรสต้มยำกุ้งเอกอัครราชทูตไทยระบุนะคะว่าต้มยำกุ้งสะท้อนถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนไทยในการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวในการส่งต่อเสน่ห์อาหารไทยสู่ชาวจีนและนานาชาติพร้อมตอกย้ำคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยบนเวทีโลกค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
5: Green News
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบอร์มัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนาน